0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแปลว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
3: น่ะ
0: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับใช
1: ่
0: ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอะ มันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
2: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
2: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
2: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
2: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบจนชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
2: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
2: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
2: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
2: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
2: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
2: มันใช่ไหม
1: ครับ
2: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
2: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
2: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
3: เหรอเพราะผู้เต็มหลายแ
2: ต่สามตัว
3: เฮ้ยก็ทั้งหมดแก
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
2: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
2: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
2: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
2: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
2: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
2: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
2: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบปูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนะทำไมแบบสาวๆเซียนจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
2: หาปู
5: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
2: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
2: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่
0: ปูนาครับ

0: ังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
1: ได้หมดเลยข้างล่างเลยข้างล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่น

0: ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับ
1: นี่พูดเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
1: ต้
0: มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้เหร
1: อ
0: แล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
1: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะน้องพูดก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
1: ด
0: ึ
1: งได้แต่มัน
0: จะขาด
2: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
3: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
2: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
1: ท
0: ั้
1: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
1: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
1: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
1: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
1: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
1: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้
0: uh-huh.
1: มันลดลงกับผักสะเดาดินมันก็ขึ้น
0: อืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
1: ่
0: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
2: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
4: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
4: แซ่บ
0: นัว
4: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
4: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
4: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
4: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
4: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
4: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
4: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เก็บตรงกระซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
4: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
4: ับ
0: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
4: มาตำก่อน
0: จ้ะ
4: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
0: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
4: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวปูจะตำให
4: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
4: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
4: ใส่หม้ออม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
4: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ปูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
4: โอเคค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
2: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
4: เราไม่ได้ใช้
0: เราต้องทิ้งค่ะ
4: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
4: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
4: แกงอ่อม
0: ทีนึง
4: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ

0: ระหว่างที่พูดตามเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จากน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแก่นขม
1: ลงไป
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: ยกลง
0: ได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
0: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
3: จ้าม
0: ีต้นหอม
3: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้า
0: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
3: ่เนื้อปูมันหวาน
4: เนื้อปูมันปูค่ะ
0: หวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิเนี่ยอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
2: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
2: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิอมรินทร์ทีวี
5: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
6: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
5: ่ค่ะ
6: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
5: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: พ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ธิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่
2: น
3: ี่
2: แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จัก
5: กะจ
2: ี้
5: ไห
2: มจักกะจี้
5: ไหม
2: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: นี่ข้าหลับไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: ว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
9: ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจุปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ประดมศรีพัชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบ ได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพหลักที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูด

0: กันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: Jooks
1: ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู
1: ่
0: ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ตึกแถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้น

0: ทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
1: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
0: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
2: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับเฮ้แกนก้าว
2: เฮ้ยรอด้วยรอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะคันควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
8: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัว

0: ตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้ว

0: แล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
2: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาๆรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
2: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: จะปิด
4: พี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค่ะ
6: พี่สายค่ะ
7: หนูดีค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนไทยเราสามารถทำประโยชน์อะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างและการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านนั้นเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอคะแต่สำหรับโนนี่แล้วเพียงเราบอกเล่าคุณความดีของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อไปยังเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วล่ะค่ะและในวันนี้โนดีได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆจากหลายๆโรงเรียนที่พวกเราได้ไปติดตามเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นเพิ่มเติมกันว่านอกจากการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง

กาลที่9แล้วเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่ๆที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วพวกเราก็ได้ติดตามพี่ๆทีมงานมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆของเพื่อนๆเยาวชนคนดีทำตามคำสอนพ่อกันต่อที่จังหวัดยะลากันค่ะเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่น้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกค่ะ

0: เยาวชนที่นี่ต่างร่วมมือร่วมใจกันนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทำอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะ
1: งานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนหรือไบโอดีเซลเนี่ยพระองค์ท่านผู้เป็นผู้คิดและก็ริเริ่มซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเราทำตามพระองค์แล้วเนี่ยสามารถให้เราไปได้ครับ
0: การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเบื้องต้นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งตนเองได้

0: ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการพึ่งตนเองได้และการไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติดังที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนได้น้อมนำแนวทางหลักการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ทุกคนต่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามด้วยความรักด้วยความภักดีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักและดูแลพวกเรามาตลอด70ปีเพื่อนๆ เองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่พบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มีทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุมีผลเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: แสดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเราได้เรียนในเรื่องของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สมการของเรานะครับจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็คือนักเรียนสามารถเปลี่ยนสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเปลี่ยนจากสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a b c h k นะครับเป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0นะครับโอเคนะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับในชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้การบ้านกับนักเรียนทุกคนไปใช่ไหมครับมีใครทำการบ้านมาบ้างครับหลายคนเลยนะครับต่อไปครูจะให้จะมีเพื่อนของเราครับมานำเสนอการบ้านที่ทำในชั่วโมงที่แล้วนะครับเชิญข้อที่1ได้เลยครับ
3: ครับข้อที่1นะครับ a เท่ากับ4s เท่ากับ1 k เท่ากับลบ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายครับจุดต่ำสุดคือ1ลบ2ครับข้อที่2ครับ a เท่ากับลบ1 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับลบ3 a เป็นลบเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และลบ3ครับข้อที่3นะครับa เท่ากับลบ3 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับ3 a เป็นลบกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และ3ครับข้อที่4 a เท่ากับ1 s เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายจุดต่ำสุดคือลบ2และ2ครับ
4: ต่อมาข้อ2นะครับข้อ1ตรงกับ c 4ข้อ2ตรงกับ c 1ข้อ3ตรงกับ c 3และข้อ4ตรงกับ c 2ครับเพื่อนๆปลายทางได้คำตอบเหมือนผมไหมครับต่อมาข้อ3ครับข้อ1ตอบ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ข้อ2ตอบ y เท่ากับ 2x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับข้อ3ตอบ y เท่ากับ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย2ครับข้อ4ครับ y เท่ากับ 2x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3ครับข้อ5ครับ y เท่ากับ2คูณ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ครับ
5: ครับสำหรับข้อที่4นะครับจงเขียนสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุด2 1 3 3และ5ลบ5ดังรูปนะครับพิจารณาสมการนะครับอยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับซึ่งจุดสูงสุดของกราฟคือคู่อันดับ hk นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการหาคือค่า a ค่า h แล้วก็ค่า k ครับจุดสูงสุดคือจุด3 3นะครับดังนั้น h เท่ากับ3แล้วก็ k เท่ากับ3ครับเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้โดย y เท่ากับ a คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับโดยกำหนดให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และ2บนจุดที่กราฟผ่านนะครับแล้วผมจะแทน x และ y ด้วย2และ1ตามลำดับนะครับจะได้เป็น1เท่ากับ a คูณวงเล็บ2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับพอเราแก้สมการออกมาจะได้ a เท่ากับลบ2ครับ ดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้เป็น y เท่ากับลบ2คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับ
2: จบไปแล้วครับสำหรับการบ้านในชั่วโมงที่แล้วนะครับจากการบ้านของเราครูอยากจะกลับมาทบทวนเกี่ยวกับค่า ah และค่า k นะครับว่าส่งผลกับกราฟอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการที่อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับนักเรียนคิดว่าค่า a ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกับกราฟอย่างไรบ้างนะครับค่า a ส่งผลอะไรกับกราฟบ้างนะครับความและก็หงายใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกเนี่ยกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดก็คือจุด HK นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า A น้อยกว่า0กราฟก็จะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำก็จะต้องมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด HK เช่นเดียวกันนะครับต่อไปค่า H ส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาบ้างครับนอกจากเป็นจุดในพิกัดที่1แล้วนะครับก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน X เป็นระยะabsolute ของ h หรือค่าสมบูรณ์ของ h หน่วยนะครับถ้า h มากกว่า0กราฟจะเลื่อนไปทางขวาของแกน y แต่ถ้า h น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนขนานไปทางซ้ายของแกน y นะครับและนอกจากนี้นะครับจะมีเส้นตรง x เท่ากับ h เป็นแกนสมมาตรของพาราโบลานะครับแต่ทำนองเดียวกันค่า k นะครับส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y เป็นระยะค่าสมบูรณ์ของ k หรือ absolute k หน่วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าค่า k เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานไปทางข้างบนของแกน x แต่ถ้าเกิดว่า k เป็นลบนะครับกราฟจะเลื่อนขนานลงล่างของแกน x นะครับโดยค่า y เท่ากับ k นะครับเป็นค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดโดยจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับมีพิกัดที่2เป็นค่า k นะครับอันนี้คือลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับแต่นักเรียนจำที่ครูเคยแนะนำไหมครับว่าฟังก์ชันกำลัง2หรือสมการพาราโบลาอยู่ในรูปแบบของอะไรนะครับรูปทั่วไปที่เราเรียนกันก็คืออยู่ในรูปแบบของ
6: ax ยกกำลัง2 บวก bx
2: บวก 4ใช่ไหมครับอันนี้คือสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก 4ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการแบบนี้เราสามารถวาดพาราโบลาได้คร่าวๆเลยไหมครับเราจะรู้ว่ากราฟคว่ำกับกราฟหงายจะดูจากค่า a ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการพาราโบลาสามารถบอกได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายดูจากค่า a ถ้า a เป็นบวกเป็นกราฟ a เป็นบวกเป็นกราฟหงายถ้า a เป็นลบเป็นกราฟแต่เราสามารถบอกได้ไหมครับว่าจุดยอดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรครับบอกได้เลยไหมยังไม่สามารถบอกได้นะครับดังนั้นสำหรับกราฟที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องแปลงกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับa คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก 4นะครับให้กลายเป็นรูปของ y เท่ากับ ax คูณ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปนี้ได้เราสามารถบอกอะไรได้บ้างเราบอกได้ว่าเป็นสมการพาราโบลาใช่ไหมครับความกับหงายดูจากค่า a ใช่ไหมครับแล้วก็จุดยอดก็คือจุดHK ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงพาราโบลาจากรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก 4ให้กลายเป็น a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ได้เราก็จะสามารถวาดกราฟของพาราโบลาได้แบบคร่าวๆและสามารถบอกได้ทั้งกราฟคว่ำหรือหงายแล้วก็จุดสูงสุดจุดต่ำสุดใช่ไหมครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาแปลงพาราโบลาจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก 4ให้กลายเป็น y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k กันนะครับสำหรับวิธีการแปลงนะครับจะคล้ายๆกับวิธีที่เราเรียนกันในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับตัวอย่างที่1นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก 5นะครับ จากสมการข้อที่1ของเรานะครับโจทย์คือให้เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก 5 อ่ะสมการนี้นะครับเริ่มต้นนักเรียนพิจารณาก่อนอันนี้ให้อยู่ในรูปแบบรูปทั่วไปใช่ไหมครับอ่ะให้ค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ
6: a
2: เท่ากับ3อ่ะข้อนี้นะครับเรารู้ว่าค่า a เท่ากับ 3 b เท่ากับลบ6และ c เท่ากับ5นะครับเราจะต้องการแปลงให้กลายเป็นรูปมาตรฐานหรือว่า y เท่ากับ a คูณ x ลบ s ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับอ่ะมาวิธีการแปลงนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ของเรานะครับอ่ะนักเรียนเริ่มต้นที่ลอกโจทย์มาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนคุ้นไหมว่าขั้นตอนต่อไปควรทำอะไรต่อดีครูจะต้องจัดรูปออกมานะครับโดยวิธีการจัดรูปนะครับครูจะพิจารณา2พจน์ที่มี x อันนี้ก่อนนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่า 3x กำลัง2กับลบ 6x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับ
6: ด
2: ึงได้โดยดึง3ออกมาใช่ไหมครับจาก 3x ยกกำลัง2นะครับดึง3ออกมาจะเหลือแค่x ยกกำลัง2นะครับและ 6x ดึง3ออกมาเหลือ 2x นะครับใช้สมบัติ

จกแจงนะครับในการดึงนะครับขั้นตอนต่อไปนี่คิดว่าทำอะไรต่อครับจากสระจาก x กำลัง2ลบ 2x คุ้นคุ้นไหมครับเราจะใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์สูตรว่าอะไรนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของผลลบหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อ่ะนักเรียนสังเกตนะครับ x มองเป็นพจน์หน้านะครับอ่ะนี่คือพจน์หน้านะครับ x อันนี้ก็พจน์หน้าของเราเหมือนกันก็คือ x มี2อย่างหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มี2แล้วมีหน้าแล้วแต่มีหลังยังครับยังไม่มีแต่คิดว่าหลังของเราคืออะไรเอ่ยก็คือ1ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะใช้สูตรในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับ3เรายังไม่ได้ทำอะไรกับ3คงที่ไว้ก่อนนะครับต่อไป x กำลัง2นะครับลบ2คูณหน้าแล้วก็คูณหลัง 2x ครบยังครบแล้วนะครับดังนั้นจำนวนของพจน์หลังของเราก็คือเลข1นะครับดังนั้นพจน์หลังของเราคือ1ดังนั้นเราจะต้องบวก1กำลัง2เข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าอยู่ในรูปแบบสูตรของกำลัง2สมบูรณ์แต่เนื่องจากโจทย์ของเราเป็นสมการการที่เราบวก1กำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ1กำลัง2ออกมานะครับให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็บวก5นะครับโอเคนะนักเรียนลองสังเกตที่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับนักเรียนสังเกตพจน์สีเหลืองของครูพบว่าอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์แล้วนะครับเราจะจัดรูปใหม่นะครับโอเคนะจะกลายเป็นเท่ากับ3คูณ x ลบอะไรครับลบ1นะครับโอเคนะทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่เราพบว่ามีพจน์ไหนที่เกินมาครับนักเรียนพจน์ที่เกินมานี่คือลบ1ยกกำลัง2วิธีการแก้ยังไงดีครับทั้งหมดนี้คูณด้วยอะไรอยู่เราก็นำ3นี้นะครับคูณแจกแจงเข้าไปกับลบ1ยกกำลัง2นะครับโอเคนะ3คูณกับลบเอาใหม่1ยกกำลัง2ได้อะไรครับได้1 1เจอเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1ลบ1คูณกับ3กลายเป็นลบ3นะครับโอเคนะแล้วก็บวก5ทำอะไรกับจำนวนนี้ไหมครับไม่ทำนะครับโอเคนะอุ๊ยเข้ารูปใกล้เข้ารูปยังใกล้แล้วนะครับแก้ไขนิดจัดรูปต่อนิดหน่อยนะครับกลายเป็น3คูณกับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3กับบวก5บวกลบกันได้เท่าไหร่ครับได้บวก2นะครับโอเคนะอุ๊ยจากสมการของเรานะครับเราจัดรูปใหม่กลายเป็นอะไรครับเนี่ย y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2เรารู้ค่า ahk ไหมครับรู้แล้วนะครับว่าอันนี้นะครับค่า a เท่ากับ3นะครับ h เท่ากับ1หรือลบ1นะครับ x ลบ1แสดงว่า s ของเราจะต้องเป็น1นะครับเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกับที่ปรากฏนะครับและ k เท่ากับ2นะครับเนี่ยจากค่า ahk ที่เราได้เราสามารถวาดกราฟคร่าวๆได้ไหมครับ a เป็นอะไรครับ a เป็น3กราฟหงายหรือคว่ำครับกราฟหงายจุดยอดถ้าเป็นกราฟหงายจุดยอดจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมีพิกัดคือ1และ2นะครับโอเคนะมาตามที่ครูทำไว้นะครับวิธีการทำก็จะป
ประมาณนี้นะครับเราจะจัดรูปใหม่ได้ y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2นะครับอันนี้คือครูใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับมาต่อไปนะครับเรารู้แล้วว่า2สมการนี้นะครับเป็นสมการเดียวกันนะครับโอเคนะเนื่องจาก a เป็นบวกใช่ไหมครับโอเคนะเรารู้ว่าค่า a เท่ากับเท่าไหร่นะ a เท่ากับ 3 h เท่ากับ 1 และ k เท่ากับ 2 นะครับเนื่องจาก a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับจุดต่ำสุดของกราฟก็คือจุด 1 2คือจุด hk นะครับต่อไปแกนสมมาตรแกนสมมาตรดูจากค่า x เท่ากับ h ใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า k ก็คือ2นะครับนี่ได้ข้อมูลตามนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่ข้างเคียงของแกนสมมาตรนะครับโอเคนะแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับหลักการของครูนะครับเราจะตีตารางนะครับโอเคนะตารางคุณตรงมากนะครับโอเคนะเราจะเริ่มจากค่า x ใช่ไหมครับแล้วก็ค่า y นะครับเราจะเริ่มจากแกนสมมาตรของเราแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเราแทนค่า1เข้าไปตรงกลางของตารางของเรานะครับต่อไปเราจะหาอีก2ค่าที่เหลือ2ฝั่งนะครับจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือ2และก็3นะครับโอเคนะแล้วอันนี้ก็จะเป็น0กับลบ1นะครับแทน x เป็น1ได้ค่า y เป็น2นะครับต่อไปแทน x เป็น0ลงไปในสมการแทน x เป็น0ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนช่วยกันคิดเลขหน่อย x เป็น0ได้ y เป็น x เป็น0ได้ y เป็น5นะครับโอเคนะเนื่องจากสมมาตรกันถ้า x เป็น2จะได้ y เป็น5มั้ยครับถ้าสมมาตรกัน x เป็น2 y ก็ต้องเป็นy ก็ต้องเป็น5นะครับโอเคนะนักเรียนลองคิดเลขดูนะครับต่อไปถ้าแทน x เป็นลบ1แทน x เป็นลบ1ลงไปในสมการสมการนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสมการนี้ก็ได้แทนลงไปในสมการไหนก็ได้นะครับแทน x เป็นลบ1ได้ y เป็นอะไรครับได้ y เป็น14นะครับเนื่องจากความสมมาตรนะครับถ้าแทน x เป็น3 y ก็ต้องเป็น14ด้วยนะครับนักเรียนลองแทนค่าดูนะครับนี่เราจะได้จุด5จุดประมาณนี้นะครับนักเรียนลองนำจุดทั้ง5นะครับไปพลอตในกราฟของเรานะครับโอเคนะซึ่งวิธีการของครูที่ครูทำลงไปในสไลด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราพิจารณาจากแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะแล้วก็หาเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนักเรียนจะเอาฝั่งที่น้อยกว่า1ก็ได้หรือนักเรียนจะหาฝั่งที่มากกว่า1ก็ได้นะครับสังเกตว่าค่าจะค่อนข้างจะสมมาตรกันใช่ไหมครับตามแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะจากนั้นครูจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปวาดกราฟนะครับได้เป็นลักษณะดังนี้นะครับ

ครับสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 -12x -17 นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับจากโจทย์ของเราเราจะต้องแปลงสมการของเรานะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k นะครับก่อนอ่ะวิธีการนะครับอ่ะเริ่มต้นจากโจทย์ของเราก่อนนะครับเจอโจทย์พยายามลอกโจทย์ออกมาก่อนนะอ่ะจากโจทย์ของเราสังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x กำลัง2กับสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับใช้สมบัติแจกแจงได้ไหมครับได้นะครับอ่ะตัวร่วมตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับลบ2นะครับอ่ะเราใช้สมบัติแจกแจงนะครับดึงลบ2ออกมานะครับอ่ะดึงลบ2ออกมาดังนั้นหน้าพจน์ x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับอ่ะจาก -12x นะครับอ่ะเราดึงตัวประกอบร่วมออกมากลายเป็นอะไรครับลบหรือบวกนะดึงลบ2ออกมากลายเป็นบวก 6x นะครับโอเคนะและลบ17ก็จะคงที่ไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคนะขั้นตอนแรกนะครับดึงตัวประกอบร่วมของหน้าพจน์ x ยกกำลัง2กับหน้าพจน์ x ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะทำให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เราดูพจน์หน้า x ว่าเราสามารถแยกออกเป็นผลคูณระหว่าง2หน้าหลังได้หรือไม่6คือ2คูณอะไรครับ2คูณ3ใช่ไหมครับดังนั้นพจน์หลังที่เราต้องบวกเข้าไปก็คือบวกด้วย3ยกกำลัง2นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจะกลายเป็นลบ2นะครับคูณกับ x ยกกำลัง2บวก2คูณ3คูณx นะครับ2หน้าหลังดังนั้นพจน์หลังที่เราจะต้องบวกเข้าไปนะครับก็คือ3ยกกำลัง2นะครับอ่ะเมื่อเราบวก3ยกกำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ3ยกกำลัง2ออกมานะครับโอเคนะแล้วก็ลบ17นะครับจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับนักเรียนสังเกตว่า x ยกกำลัง2บวก2คูณ 3x แล้วก็บวก3ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะจัดรูปและเรานำลบ2นี้นะครับมาคูณกระจายเข้าไปที่ลบ3ยกกำลัง2นี้นะครับโอเคนะเราจัดรูปใหม่จะได้เท่ากับลบ2คูณ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะอ่ะ3ยกกำลัง2กลายเป็น3ยกกำลัง2กลายเป็น9ลบ9นะครับเอาลบ9คูณกับลบ2กลายเป็นบวก18นะครับแล้วก็ลบ17อุ๊ยคิดเลขง่ายยังดังนั้นนะครับเราจะได้รูปมาตรฐานของเราคือ y เท่ากับลบ2คูณ xบวก3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1นะครับอ่ะค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับค่า a เท่ากับลบ2เป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับค่า h คือ3หรือลบ3อ่ะ h คือลบ3นะครับและค่า k เท่ากับ1นะครับโอเคนะอ่ะกราฟเป็นพาราโบลาความมีจุดสูงสุดคือจุดลบ3และก็1นะครับนี่เป็นไงยากไหมไม่ยากนะครับวิธีการทำของเราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อมูลของเราเนี่ยณตอนนี้เรารู้ชัดเลยว่ากราฟของเรา a ติดลบเป็นพาราโบลาความนะครับจุดสูงสุดก็คือ HK คือลบ3กับ1นะครับแกนสมมาตรคือ X เท่ากับลบ3นะครับค่าสูงสุดของ Y ก็คือค่า K เป็น1นะครับจากนั้นเราจะหาพิกัดรอบๆแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรเราคือ X เท่ากับ
ลบ3นะครับอ่ะเราหาจุดรอบๆลบ3นะครับอ่ะซึ่งครูหาให้แล้วนะครับเราสตาร์ทที่ลบ3นะครับค่า y ของลบ3ก็คือ y เท่ากับ1ใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนก็จะหาอีก2ค่าที่เหลือจะได้ดังนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเอาฝั่งที่มากกว่าลบ3นะครับโอเคนะก็จะได้เป็นดังนี้โอเคนะดังนั้นนะครับเราจะวาดกราฟของเราได้ดังนี้นะครับ

นักเรียนครับลองกลับมาดูทั้งตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับจากตัวอย่างที่1นะครับเราแปลงสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง 2 ลบ 6x บวก 5ให้กลายเป็น y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะได้ว่าเราจะมี a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ6และ c เท่ากับ5ใช่ไหมครับโอเคนะและทำนองเดียวกันเราจะได้ a เท่ากับ3 s เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นักเรียนครับในการแปลงให้กลายเป็นรูปของรูปมาตรฐานนะครับเราจะใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์ในการแปลงใช่ไหมครับซึ่งสังเกตว่าเทคนิคในการแปลงเนี่ยจะคล้ายๆกับในหน่วยที่3เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับครูอยากจะให้เสนออีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคนะซึ่งวิธีนี้นะครับจะสรุปเป็นสูตรได้ว่าค่า s อ่ะจะเท่ากับลบ b 2a นะครับซึ่งนักเรียนสามารถลองไปพิสูจน์ตรงนี้ได้โดยใช้แนวคิดเดียวกับเรื่องของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับ s จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a และค่า k จะเท่ากับค่าของ x นะครับที่แทนด้วย s นะครับที่เราหามาดังนั้นนะครับถ้านักเรียนเจอโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับเราสามารถสรุปได้ว่า s จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับโอเคนะข้อนี้ b ของเราคือลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ของเราคือ3นะครับมา b คือลบ6a คือ3จากสูตร s เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับจะได้ว่าตรงไหนมี b แทน b ด้วยลบ6ตรงไหนมี a แทน a ด้วย3จะได้ s เท่ากับ1นะครับทำนองเดียวกันเราได้ s เท่ากับ1และ f s ก็คือ f ของ1นะครับโอเคนะ f s คือ f ของ1หมายความว่าตรงไหนมี x ให้แทน x ด้วยเลข1หรือจำนวน1ของเรานะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วย1นะครับก็จะเป็นดังนี้ซึ่งเราคิดเลขออกมาได้ค่า k เท่ากับ2นะครับโอเคนะเฮ้ยนักเรียนสังเกตว่าตรงไหมครับจากสมการของเราได้ hk ก็คือจุด1 2ซึ่งตรงกับที่เราใช้วิธีของกำลัง2สมบูรณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะและก็จะวาดกราฟได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อ2นักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้สูตรเดียวกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับวิธีกำลัง2สมบูรณ์ไหมครับได้นะครับโอเคนะเราเจอโจทย์เราหาค่า ahk ก่อนนะเอ๊ะขออภัยครับเราหาค่า abc ให้ได้ก่อนนะครับดังนั้น h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a ซึ่งครูคิดเลขออกมาได้ลบ3นะครับโอเคนะและค่า k เท่ากับ f ของลบ3ซึ่งเท่ากับ1สังเกตว่าจากสูตรของเรานะครับ h กับ k ตรงกับในรูปแบบของที่เราใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์พอดีนะครับโอเคนะดังนั้น hk ก็คือลบ3 1นะครับจะได้กราฟดังนี้นะครับดังนั้นสรุปคร่าวๆนะครับเทคนิคในการหาค่าของ s และ k นะครับจากสมการของเราจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ได้โดยใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปหรือถ้านักเรียนไม่ถนัดการใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ได้เนื่องจากค่า h เป็นพิกัดของจุดยอดพิกัดที่1นะครับดังนั้นค่า k ของเราสามารถหาได้จากแทนค่า x ด้วย s ในสมการพาราโบลานะครับโอเคนะจากเทคนิคดังนี้นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่7นะครับเรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับโดยโจทย์ของครูนะครับข้อที่1ใหญ่นะครับจะให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ซึ่งมี2ข้อข้อ1และข้อ2นะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนใช้วิธีการแปลงตามที่ครูนำเสนอนะครับ
ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณาสมการแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับโอเคนะให้นักเรียนหาค่า AHK ให้ได้นะครับและตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้และข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาที่ผ่านจุด3จุดดังรูปนี้นะครับมีสมการเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับ

0: ค่ะในโจทย์ข้อแรกนะคะจะเป็นสมการ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 6x บวก 8 ค่ะจะเขียนสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะซึ่งมาแก้สมการนะคะจะได้ออกมาดังนี้ค่ะ y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1ค่ะพิจารณาจากสมการนะคะเนื่องจาก a เป็นค่าบวกจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายค่ะจุดต่ำสุดของกราฟนะคะจะเป็นจุด hk หรือว่าจะเป็นจุดลบ3และลบ1ค่ะแกนสมมาตรนะคะจะคือ x เท่ากับลบ3ค่ะแล้วก็ค่าต่ำสุดของ y เนี่ยคือลบ1ค่ะต่อมานะคะจะมาหาพิกัดจุดต่างๆนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตรค่ะเมื่อหาออกมานะคะจะได้จำนวนดังนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ค่ะ
1: ข้อ2ย่อยนะคะจากสมการ y เท่ากับลบ x กำลัง2ลบ 4x ลบ2ค่ะมีค่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ4 c เท่ากับลบ2ค่ะวิธีทำจากสูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ค่ะจะได้ลบ2จาก k เท่ากับ f ลบ2จะได้2ค่ะพิจารณาสมการ y เท่ากับลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะบวก2มีค่า a เท่ากับลบ1 h เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2ค่ะจะได้1เนื่องจาก a น้อยกว่า0นั่นคือกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะจุดสูงสุดของกราฟคือ hk เท่ากับลบ2 2 3แกนสมมาตรคือ x เท่ากับลบ2 4ค่าสูงสุดของ y คือ2ค่ะจะได้กราฟดังรูปค่ะ
2: สำหรับข้อ2ใหญ่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านโดยใช้แนวคิดในการพิจารณาเหมือนกับข้อ1ใหญ่ทั้ง2ข้อย่อยสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอของข้อที่3ครับ
3: จากโจทย์นะคะพิจารณาจากกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้จะได้ว่าสมการของโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะเมื่อ a มากกว่า0ซึ่งมีจุดต่ำสุดของกราฟคือ h k ค่ะและเนื่องจากจุดลบ3ลบ2เป็นจุดต่ำสุดของกราฟดังนั้น h เท่ากับลบ3และ k เท่ากับลบ2ค่ะจึงได้สมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดที่กราฟผ่านลงในสมการจะสามารถหาค่า a ได้ดังนี้ค่ะเนื่องจากกราฟผ่านจุดลบ2 0จะแทน x ด้วยลบ2และแทน y ด้วย0ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะจะได้0เท่ากับ a วงเล็บลบ2บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะดังนั้น a จะเท่ากับ2ค่ะแทน a เท่ากับ2ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2บวก2จะได้ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อใช้พิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดลบ5 6และลบ3ลบ2มาตรวจสอบนะคะจะได้ว่าค่าเหล่านั้นทำให้สมการ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2เป็นจริงค่ะดังนั้นสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุดลบ5 6ลบ3 2และลบ2 0คือ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง

0: 2ลบ2ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ได้ดังนี้ค่ะ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะเท่ากับ2คูณ x กำลัง2บวก 6x บวก9ลบ2ค่ะดังนั้น y จะเท่ากับ 2x กำลัง2บวก 12x บวก16ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนำเสนอการบ้านไปนะครับเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับการบอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการนี้นะครับทำได้โดยการเขียนสมการดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ h กับ k เป็นค่าคงตัวนะครับโดยการทำบางส่วนของสมการให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์หรือนะครับนักเรียนสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน2 a และ k เท่ากับf ของ h ได้นะครับซึ่งจะช่วยบอกลักษณะของกราฟจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและแกนสมมาตรนะครับจะทำให้สามารถเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในเรื่องของการวาดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมีควิซกันเล็กน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและเด็กๆทั้ง30คนนะคะที่เป็นเพื่อนต้นทางของเราตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะเรายังเหลืออีกหนึ่งส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันถึงจะเกิดเป็นรายงานเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะคือ3อย่างด้วยกันที่หนูจะต้องทำได้1นักเรียนจะต้องบอกองค์ประกอบของบรรณานุกรมได้2นักเรียนจะต้องทำไงได้เขียนบรรณานุกรมนะคะและต้องถูกต้องด้วยและ3คือเลือกข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งคุณครูได้สอนในเรื่องของการเลือกแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่และต่อไปเมื่อนักเรียนเขียนบรรณานุกรมให้ตรงรูปแบบมากขึ้นนักเรียนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วที่นักเรียนบอกว่าแหล่งอ้างอิงที่หนูเลือกมานั้นน่าเชื่อถือสุดท้ายแล้วจะน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เรานะคะได้ไปเรียนรู้กันว่าแล้วบรรณานุกรมนั้นเราเขียนกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะว่าแล้วเมื่อเราจะต้องเขียนบรรณานุกรมเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วบรรณานุกรมนั้นมีความสำคัญอย่างไรคุณครูอยากลองสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนสัก2คนได้ไหมคะไหนใครคิดว่าหนูรู้แน่นอนว่าบรรณานุกรมมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม2ค่ะ

0: ค่ะบรรณานุกรมเนี่ยช่วยยืนยันค่ะว่าข้อมูลของเราที่เรานำมาเขียนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะ
1: เก่งมากค่ะต่อไปนะคะมาดูอีกสักคนหนึ่งค่ะใครอยากจะเสริมเรื่องของความสำคัญของบรรณานุกรมอีกสักหนึ่งคนลูกมาแลกเปลี่ยนกันกลุ่ม5ค่ะลูก
2: มีความสำคัญก็คือจะทำให้ผู้อ่านที่อ่านรายงานของเรานะครับก็สามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้ว่าข้อมูลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือจริงหรือไม่หรือว่าเนื้อหาเนี่ยครบถ้วนจริงหรือเปล่าครับ
1: ดีมากเลยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนเลยค่ะค่ะนักเรียนหนูก็จะเห็นแล้วว่านำสองคำตอบของเพื่อนสองคนมารวมกันก็จะเป็นความสำคัญของบรรณานุกรมเนี่ยแหละค่ะคือ1เพิ่มความน่าเชื่อถือแต่ว่าจริงๆแล้วความน่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับว่าหนูนำข้อมูลอะไรมาอ้างอิงและอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อให้ผู้อ่านได้ไปตรวจสอบต้นทางของแหล่งข้อมูลได้นั่นเองนะคะว่าเรานำข้อมูลมาจากไหนและมีความน่าเชื่อถืออย่างไรนั่นเองอีกประการหนึ่งที่อยากจะเสริมก็คือมันเป็นมารยาทในการเขียนเมื่อไหร่ที่มีการอ้างอิงข้อมูลคนอื่นเหมือนเวลาเรายกคำพูดคนอื่นขึ้นมาหากไม่ใช่ความคิดของเราเราจะกล้าอ้างไหมว่าเป็นของความคิดของเราเองไม่ใช่ไหมลูกมันเป็นการให้เครดิตหรือการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติกับเจ้าของผลงานนั่นเองค่ะรวมไปถึงในเชิงกฎหมายมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาถ้าหากเราอ้างอิงโดยที่เราไม่มีการใส่ข้อมูลไว้ในบรรณานุกรมว่าอ้างอิงมาจากแหล่งใดเราเองก็จะผิดจรรยาบรรณในเรื่องของการเขียนหรือแม้กระทั่งโดนฟ้องลิขสิทธิ์ก็ได้เหมือนกันนะคะเมื่อโตขึ้นสิ่งนี้หนูจะต้องระลึกไว้เสมอนะคะว่าอ้างอิงข้อมูลใดมาหรือไปดัดแปลงข้อมูลหรือว่าแบบความคิดของใครมาต้องอ้างอิงค่ะค่ะนี่ก็คือความสำคัญของบรรณานุกรมนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าแล้วจริงๆแล้วบรรณานุกรมนั้นจะเขียนอย่างไรในช่วงนี้ค่ะเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรมซึ่งจะบอกว่าการเขียนบรรณานุกรมเนี่ยคือการเขียนรายชื่อแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในส่วนไหนเอ่ยส่วนท้ายของรายงานนั่นเองแสดงว่าวันนี้เราแค่เขียนบรรณานุกรมสามารถได้ส่วนท้ายของรายงานแล้วปิดเล่มได้เลยใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะลูกนะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของเราต่อไปทีนี้มาดูนะคะว่าถ้าหากเราอ้างอิงจากหนังสือสักเล่มหนึ่งเราจะอ้างอิงอะไรบ้างข้อมูลส่วนใหญ่อะค่ะ1เลยใครแต่ง2แต่งเมื่อไหร่3แต่งอะไร4แต่งที่ไหนและ5อ้างอิงมาจากสำนักใดนะคะถ้าหากเป็นข้อมูลเชิงลึกกว่านั้นก็จะระบุหน้าด้วยค่ะว่าไปอ้างอิงมาจากหน้าไหนคราวนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะคุณครูปลายทางคะในเรื่องของการอ้างอิงบรรณานุกรมอะค่ะเราจะใช้การอ้างอิงหลายรูปแบบได้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกและก็ข้อมูลที่เรามีในมืออย่างของครูปูนะคะก็จะใช้เป็นรูปแบบการอ้างอิงแบบ APA นะคะจะเป็นลักษณะของ APA 7นะคะแต่หากคุณครูปลายทางอยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆรูปแบบก็สามารถนำเสนอเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่านอกจาก APA แล้วก็จะมีการอ้างอิงแบบ Vancouver ด้วยนะคะในส่วนนี้ขอสื่อสารกับคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนได้เข้าใจว่าบางครั้งเราเจอบรรณานุกรมหลายแบบทำไมเขียนไม่เหมือนกันเพราะมาจากการที่เราเลือกรูปแบบไม่เหมือนกันนั่นเองและวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางที่เราเรียนกันนั้นจะเป็นลักษณะของ APA ค่ะทีนี้นักเรียนต้นทางอย่าเพิ่งงงนะลูกเอ้ยคุณครูพูดถึงรูปแบบอะไรเพราะว่ารูปแบบบรรณานุกรมมีหลายแบบมากดังนั้นรูปแบบวันนี้หนูดูช่องสีเขียวนะคะนี่คือรูปแบบการเขียนสังเกต1เราจะเขียนถึงผู้แต่งจุดแล้วเวลาเราเขียน องค์ประกอบ1ส่วนเสร็จเราต้องเว้นวรรคเท่าไหร่1เคาะนะคะหลังจากนั้นวงเล็บเปิดตามด้วยอะไรลูกปีพิมพ์ปีพิมพ์นี้หนูดูตัวอย่างปีพิมพ์สามารถระบุเป็นปีพ.ศ.ได้และหากเราไม่มีปีพ.ศ.กำหนดให้เรารู้จักตัวอักษรนี้ไว้ค่ะไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ย่อเป็นม.จุดป.จุดป.จุดนะคะได้ไหมเอ่ยได้นะหลังจากนั้นเราวงเล็บปิดแล้วจุดเพื่อจบองค์ประกอบที่2

ักหนึ่งเคาะตามด้วยอะไรลูกชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องก็คือชื่อหนังสือนะคะอ่ะครูมีตัวอย่างอย่างไหว้เวิ้งวรรณคดีอ่ะชื่อใหญ่แบบนี้ตรงนี้เป็นชื่อหนังสืออ่ะนะคะตรงนี้เป็นชื่อหนังสือซึ่งเราสามารถดูด้านหน้าแล้วนำมาเขียนในส่วนนี้ได้นะคะค่ะต่อไปเมื่อเราเขียนชื่อหนังสือเสร็จปุ๊บเราจุดเพื่อปิดจบองค์ประกอบที่3เว้นวรรคหนึ่งเคาะนะคะแล้วไปที่ครั้งที่พิมพ์นะคะครั้งที่พิมพ์ให้เราเขียนว่าพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่วิธีการพิจารณานะคะเปิดหนังสือขึ้นมานะคะหน้าบรรณานุกรมหนูดูนะส่วนใหญ่หน้าบรรณานุกรมอะค่ะจะอยู่ช่วงต้นๆของเล่มหนูเปิดไปหน้าประมาณ 1-2 หน้าจะเจอหน้าบรรณานุกรมดังนั้นข้อมูลนะคะจะอยู่ส่วนเนี้ยเป็นส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ประมาณหน้านี้ซึ่งจะมีองค์ประกอบครบเลยอยู่ที่ว่าหนูจะสามารถนำมาเขียนตามรูปแบบนี้ได้หรือเปล่าเข้าใจหรือยังเด็กๆคะท่านหนูมีหนังสือในมือหนูสามารถที่จะเปิดดูหนังสือของตัวเองได้เลยเล่มใดก็ได้ค่ะเป็นหนังสือเรียนก็ได้นะคะมันจะอยู่ประมาณหน้า1หน้า2อ่ะค่ะเขาจะเรียกว่าหน้าข้อมูลบรรณานุกรมพอเราเขียนครั้งที่พิมพ์เสร็จนะคะเราจะเขียนจังหวัดที่พิมพ์โดยไม่เขียนคำว่าจังหวัดแต่ระบุไปเลยว่ากรุงเทพหรือตรังประจวบคีรีขันธ์จากนั้นเราจบด้วยอะไรเอ่ยทวิภาคหรือภาษาอังกฤษเรียกอะไรโคลอนใช่ไหมคะแล้วเว้นวรรคหนึ่งเคาะตามด้วยสำนักพิมพ์โดยที่ไม่ต้องใส่คำว่าสำนักพิมพ์เข้าไปใส่แค่ชื่อสำนักพิมพ์แล้วจุดจบแล้วค่ะนี่คือการเขียนหนังสือนะคะดูตัวอย่างนี่คือรูปแบบทั้งหมดนะคะในการเขียนออกมานะคะเราถอดมาจากองค์ประกอบข้างบนนะคะเป็นชุติธอันรัตอุตมะสิริเสนีและมี2คนก็ต้องใส่ทั้งหมดนะคะและสุธาสินีพ่วงพลับคราวนี้ครูถามถ้ามี3คนทำยังไงหมดไหมหมดได้ค่ะหมดได้นะคะก็เป็นคนที่1คนที่2และคนที่3แต่ถ้ามี4คนใส่หมดได้ไหมเยอะไปให้ระบุชื่อคนที่1และคณะลูกนะคะย่อได้นะเป็นและคณะแทนในส่วนของชื่อเรื่องนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือเราระบุชื่อหนังสือได้ก็ผ่านแต่ว่าระวังพิมพ์ครั้งที่2หากพิมพ์ครั้งแรกเราจะตัดส่วนประกอบนี้ออกนะคะเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นการพิมพ์ครั้งแรกเป็นหนังสือการพิมพ์ครั้งที่1เท่านั้นแต่เราจะระบุครั้งที่พิมพ์ก็ต่อเมื่อครั้งที่2เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ตามด้วยจังหวัดเห็นไหมจังหวัดจะต้องปิดจบด้วยอะไรลูกทวิภาคนะคะเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยสถาบันจัดการปัญญาภิวัตรแล้วก็จุดทีนี้หนูดูนะนี่เราใช้ข้อมูลทั้งหมดตรงนี้กี่บรรทัดลูกกี่บรรทัดคะกี่บรรทัดนับ1 2 3มี3บรรทัดบรรทัดแรกให้เขียนชิดขอบทุกคนฟังนะต้องเขียนให้ถูกนะคะรูปแบบเขียนชิดขอบจากนั้นบรรทัดที่2และ3ให้กดปลดล็อกโดยการกด Enter 1ครั้งแล้วหนูเว้นวรรคทั้งหมด8เคาะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8แล้วตัวอักษรที่9ถึงจะเริ่มพิมพ์ตัวอักษรถัดไปได้นะคะเช่นเดียวกันถ้าหากยังไม่จบใน2บรรทัดบรรทัดที่3เว้นวรรคไว้กี่ตัวอักษร8ตัวอักษรนะคะตรงนี้เข้าใจนะลูกต่อไปมาดูการเขียนอ้างอิงอีกแบบหนึ่งไม่ใช้หนังสือแต่ใช้บทความของใครมีบทความไหมลูกมีไหมเอ่ยมีใครอ้างอิงบทความไหมนักเรียนปลายทางหนูมีอ้างอิงบทความไหมลูกถ้ามีอ้างอิงบทความเราจะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งเพราะรายละเอียดจะไม่เหมือนกันเพราะบทความเนี่ยมันมาจากการที่เป็นคอลัมน์เล็กๆในนิตยสารหรือวารสารใช่ไหมลูกเราก็ต้องเขียนเป็นลักษณะที่มีการระบุหน้าแรกกับหน้าสุดท้ายด้วยนะคะจะเหมือนกับหนังสือเลยดูนะใส่อะไรบ้างมีผู้แต่งมีปีพิมพ์มีชื่อบทความนะคะแล้วมีคำว่าในชื่อบรรณาธิการหรือชื่อบก.ค่ะลูกแล้ววงเล็บว่าคนนี้เป็นบก.นะคะตามด้วยชื่อหนังสือหน้าแรกแล้ววงเล็บหน้าแรกแล้วก็ขีดเป็นหน้าสุดท้ายวงเล็บปิดแล้วใส่จุดจากนั้นต่อด้วยสำนักพิมพ์นะคะดูตัวอย่างนะลูกได้ไหมลูกได้ไหม
อ่ะคุณครูจะให้เวลาในการจดสักเล็กน้อยนะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องใช้อ้างอิงจากบทความมีไหมเอ่ยมีไหมอ่ะทันนะต่อไปนี่คือตัวอย่างค่ะถ้าอ้างอิงบทความจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือมีชื่ออ่ะวัลพัฒน์สุขสวัสดิ์นะคะปี2561ชื่อเรื่องเป็นแนวคิดบลาบลาบลาและมีคำว่านายนายเป็นชื่อใครจำได้ไหมชื่อบก.มีกี่คนมี2คนใส่2คนและวงเล็บว่าอะไรนะบก.แล้วก็คอมม่านะคะอันนี้เป็นชื่อวารสารว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์นะคะจากนั้นวงเล็บเป็นพิมพ์ครั้งที่2หน้าอะไรหน้า47ถึงหน้า68นะคะตามด้วยตรงนี้ไม่มีสำนักพิมพ์แต่เป็นอะไรคะลูกเป็นลิงก์ที่เราไปอ้างอิงมาเนื่องจากว่าบทความนี้มาจากไหนมาจากออนไลน์นะคะแต่หากว่าเป็นรูปเล่มจะมีชื่อสำนักพิมพ์ปรากฏแทนใน URL ตรงนี้นะคะนี่บทความผ่านไปต่อไปนะคะจะเป็นเว็บไซต์บ้างครูเชื่อว่าทุกกลุ่มมีใช่ไหมลูกหนูมีใช่ไหมถ้าเป็นเว็บไซต์เขียนแบบนี้ค่ะจะไม่ยากเลย 1. เขียนผู้แต่ง 2. ปีพิมพ์3. ชื่อเรื่อง 4. ให้เขียนคำว่าสืบค้นเมื่อวันที่หนูสืบค้นวันไหนจำได้ไหมระบุวันที่ไปจากไหนเอาลิงก์มานะคะที่เราระบุวันที่เพราะว่าสื่อออนไลน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ไหมคะลูกดังนั้นการระบุวันที่ทำให้เห็นว่าเมื่อเขาไปตรวจสอบอะค่ะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะอันนี้คือรูปแบบของเว็บไซต์ต่อไปดูตัวอย่างลูกเราจะเขียนรูปแบบเดียวกันเห็นไหมเรามี3บรรทัดเป็น1 2 3ทีนี้เราเขียนคิดขอบไปนะคะเป็นสุภารักษ์เมินกระโทกนะคะจุดเว้น1เคาะตามด้วยปีอะไรเอ่ยปีพิมพ์นะคะซึ่งจะอยู่ส่วนต้นเว็บไซต์หรือท้ายเว็บไซต์ก็ได้หาให้เจอจากนั้นเขียนเป็นชื่อตรงนี้ชื่อเรื่องถามว่าหาจากไหนลูกหาจากไหนดีชื่อเรื่องเวลาหนูเปิดเว็บหาจากไหนดีหายากไหมไม่ยากนะเพราะอยู่ต้นเว็บเลยนะคะและมีลักษณะก็คือตัวใหญ่จะใช้ตัวใหญ่เป็นพิเศษเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นสืบค้นเมื่อไหร่เราสืบค้นวันไหนก็แค่ระบุไปนะคะจาก URL อะไรเท่านั้นเองนะเอาล่ะตรงนี้เป็นส่วนของเว็บไซต์และนักเรียนคะในเมื่อนักเรียนใช้เว็บไซต์เป็นหลักคุณครูอยากจะเตือนว่าถ้าหนูไม่สามารถระบุองค์ประกอบที่เป็นผู้แต่งได้แสดงว่าน่าเชื่อถือไหมลูกไม่น่าเชื่อถือดังนั้นใครเก็บเว็บไซต์นี้ไว้ตัดทิ้งนะลูกวันนี้หนูต้องหาเว็บไซต์ใหม่กันบ้างละค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบถึงผู้แต่งของเว็บไซต์นี้นะคะต่อไปมาดูเป็นวารสารออนไลน์บ้างเนื่องจากว่าครูไม่แน่ใจว่ากลุ่ม4หรือว่ากลุ่ม5นะคะเคยใช้วารสารออนไลน์นักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยวารสารออนไลน์นะคะบางครั้งมาจากงานวิจัยในมหาวิทยาลัยแล้วต้องการจะเผยแพร่คนอื่นรู้จักดังนั้นจะมีการตีพิมพ์ไว้ในวารสารในรูปแบบออนไลน์จะใช้ข้อมูลลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือมีชื่อผู้แต่งปีพิมพ์ชื่อบทความชื่อวารสารแต่หลังชื่อวารสารจะไม่ใช่ทวิภาคแต่ใช้อะไรเอ่ยคอมม่าแล้วตามด้วยเลขของปีที่นะคะเพราะว่าวารสารเนี่ยจะออกทุกปีหรือบางครั้งปีละ2ฉบับดังนั้นจะมีการระบุไว้ว่าเป็นวารสารปีที่เท่าไหร่นะคะอย่างวารสารโรงเรียนวังไกลกังวลออกมาแล้ว5ปีหรือ10ปีก็จะระบุเป็นเลข10เอาไว้นะคะในวงเล็บถึงจะบอกว่าเป็นฉบับที่เท่าไหร่ของปีนั้นนะคะแล้วก็มีเลขหน้าตามด้วยสืบค้นจากก็คือ URL นั่นเองนะคะดูตัวอย่างสมมุติว่าเป็นงานวารสารของครูนะครูเอามาอ้างอิงด้วยครูก็จะระบุเป็นชื่อครูและกิ่งการบูรณศิลป์วัฒนกูลนะคะปี2567นะคะชื่อเรื่องนะคะการพัฒนาความสามารถนะคะบลาบลาบลาจากนั้นก็จะมีจุดแล้วถึงจะตามด้วยแหล่งที่มานะคะคือสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะแล้วก็คอมมาแล้วตามด้วยปีที่ใช่ไหมลูกปีที่เท่าไหร่แล้วคะวารสารนี้ดูเป็นไหมปีที่เท่าไหร่แล้วคะ11ปีที่11และฉบับที่เท่าไหร่
ถูกต้องค่ะหลังจากชื่อวารสารจะเป็นปีและฉบับหลังจากนั้น104ถึง108คืออะไรนะเก่งมากเป็นเลขหน้านั่นเอง104ถึงหน้า108นะคะสืบค้นจากไหนก็จะใส่ URL ไว้เข้าใจไหมเอ่ยแล้วก็อย่าลืมค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วต้องทำไงต้องจัดหน้านะคะคิดขอบแล้วที่เหลือนั้นเคาะมาทั้งหมดกี่เคาะนะ8เคาะนั่นเองอ่ะต่อไปวารสารออนไลน์ผ่านไปต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์เขียนลักษณะเดียวกันเลยวิทยานิพนธ์คืออะไรเด็กๆรู้ไหมมีใครอ้างอิงเปล่าวิจัยลูกวิจัยใครอ้างวิจัยมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม2อ้างวิจัยนักเรียนปลายทางมีการอ้างวิจัยไหมคะก็คือใช้รูปแบบวิทยานิพนธ์นี่แหละค่ะสังเกตนะส่วนใหญ่แล้ววิทยานิพนธ์จะเป็นรูปแบบ PDF เท่าที่หนูไปสืบค้นมาใช่ไหมคะดังนั้นจะมี URL ด้วยนะดูนะใส่อะไรบ้างผู้แต่งละปีที่เผยแพร่ละแล้วมีชื่อวิทยานิพนธ์แล้ววงเล็บด้วยว่าวิทยานิพนธ์นั้นเป็นวิทยานิพนธ์ระดับใดระดับปริญญาตรีหรือระดับมหาบัณฑิตหรือระดับดุษฎีบัณฑิตนะคะเพราะว่าวิจัยเนี่ยค่ะมันจะมีหลายระดับตามระดับของปริญญานะคะก็วงเล็บให้ชัดเจนว่าเป็นวิทยานิพนธ์เป็นวุฒิอะไรนะคะให้คอมมาแล้วตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ปิดจบด้วยวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยจุดสุดท้ายก็คือแนบอะไรคะ URL นะคะอ่ะดูตัวอย่างนะทันไหมเอ่ยไม่ทันกรี๊ดนะคะเดี๋ยวคุณครูหยุดให้นักเรียนกรี๊ดจริงแล้วอ่ะมาดูตัวอย่างนี่ค่ะคือหน้าตาของวิทยานิพนธ์นะคะที่เราไปอ้างอิงมาอ่ะมีทั้งชื่อผู้แต่งก็คือวันชนะจูบรรจงแล้วก็ใส่เป็นปีพิมพ์แล้วตามด้วยชื่อนะคะเห็นไหมวงเล็บนี้ดูออกไหมลูกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ระดับใดปริญญาไหนมหาบัณฑิตเป็นตรีโทหรือเอกคะลูกเก่งมากมหาบัณฑิตคือปริญญาโทค่ะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยอะไรคะมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วตามด้วยอะไรเอ่ย URL นะคะก็คือของไทยลิสต์นั่นเองค่ะนี่ก็คือรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งกลุ่ม2นะคะต้องเขียนให้ถูกนะลูกเอาล่ะเด็กๆคะปวดหัวไหมเนี่ยยากไหมโอ้ยใส่หน้ากันแสดงว่าง่ายนะคะง่ายถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางพยักหน้าให้ครูหน่อยง่ายไหมลูกง่ายนะคะเอาล่ะต่อไปครูจะให้นักเรียนลองมาเขียนบรรณานุกรมกันดูนะว่าเด็กๆจะเขียนได้หรือเปล่าอยากให้ส่งตัวแทนมากลุ่มละกี่คนก็ได้แล้วแต่ที่อยากจะให้ช่วยกันขอสุ่ม3กลุ่มได้ไหมขอหมายเลขที่1 3แล้วก็5ค่ะส่งตัวแทนมาเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะเราจะมาฝึกเขียนบรรณานุกรมกันเชิญค่ะมาเลยกลุ่ม1มาค่ะกี่คนดีมาช่วยกันมาช่วยกันอนุญาตให้นำหนังสืออ้างอิงขึ้นมาได้ใครต่อใครต่อมาามา1คนได้ค่ะได้ให้ดูได้มากลุ่ม3มาแล้วกลุ่ม1มาแล้วมา3คนเลยมาจ้ะลูกจ๋าทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวพอถึงตาของกลุ่มไหนก็มาช่วยทั้งกลุ่มได้ดีไหมเอ่ยนะกลุ่ม5ลูกนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเพื่อนๆจะสามารถเขียนบรรณานุกรมได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะสักครู่นะอ่ะไหนตัวแทน1คนค่ะจับสลากสิสุภาพบุรุษนะคะรอรับสุดท้ายใช่ไหมอ่ะอีก1กลุ่มคือใครอ่ะเชิญค่ะเอาล่ะได้หมายเลขอะไรหมาย2หนูได้สิ่งนี้ค่ะถือไว้ต่อไปหมายเลขคนที่2คือหมายเลขอะไรคะหมายเลข3นะคะหนูได้สิ่งนี้ค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะคือหมายเลข1เอาล่ะทุกคนไปปรึกษาหารือกันก่อนฝั่งนี้นะยืนฝั่งนี้นะยืนฝั่งนี้ค่ะเชิญค่ะลูกเชิญค่ะเขียนเลยองค์ประกอบแรกเขียนเป็นล้อมนะคะเพลงแก้วใช่ไหม
ชื่อผู้แต่งเมื่อได้ชื่อผู้แต่งแล้วทำไงต่อนะขายสำนักพิมพ์อะไรคะเนี่ย

วยเพื่อนด้วยเร็วเข้ามาช่วยเพื่อนเร็วสำนักพิมพ์อะไรลุ้นใหญ่ละสำนักพิมพ์อะไรเท่าไหร่ไหนนี่ไงสถาพรบุ๊กสถาพรบุ๊กสอถออาสถาเจอยังค่ะเขียนห่างมาหนึ่งเคาะนะลูกตรงนี้สอเสืสอถออาสถาเพื่อนตื่นเต้นนะคะเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดได้ไม่เป็นไรเลยพรตัวนี้อะลูกตัวนี้เพื่อนหาไม่เจเราจะตัดคำว่าสำนักพิมพ์ออกนะลูกจบแล้วทำไงจบแล้วจุดลูกนี่คือแหล่งข้อมูลแรกของเราอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปขอกลุ่มที่2นะคะข้างล่างเลยเขียนให้ตรงกันนะคะอ่ะกลุ่ม2หมายเลข2ค่ะเชิญค่ะเอาละกลุ่มที่2พอมีเวลานะคะน่าจะเตรียมมาแล้วอ่ะเริ่มต้นด้วยอะไรดีคะชื่อผู้แต่งเขียนได้เลยเขียนเลยลูกคราวนี้เป็นชื่อสำนักงานลุ้นกันเลยตามด้วยปีแล้วค่ะเด็กๆ เห็นไหมเพื่อนจะเริ่มแม่นกันแล้วพวกเราสังเกตไปด้วยก็จะสามารถจำรูปแบบได้นะคะอ่ะอย่าลืมทุกครั้งต้องมีจุดและเว้นไว้หนึ่งเคาะตามด้วยชื่อหนังสือนานาอะไรคะเนี่ยนานาสาระลงข้างล่างได้เลยค่ะลงข้างล่างไม่ทันไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวพอลงคำว่าภาษาต้องใส่ยัตติพังให้ครูหน่อยเก่งมากแล้วมาให้ตรงกันตัวอักษรที่8ตัวอักษรที่9เลยเว้นไว้8ตัวอักษรแล้วก็9ใช่แต่ประมาณนั้นเวลาเราเขียนมือเราต้องกะด้วยสายตานะคะจ๋าใช่จ้ะหนูเขียนชื่อให้จบก่อนได้เลยค่ะ

และหนังสือภาษาไทยหรือเปล่าภาษาอะไรคะภาษาไทยชื่อเรื่องยาวนิดนึงนะคะถ้าเป็นชื่อบทความก็จะยาวกว่านี้เพื่อนจุดแล้วแสดงว่าจบแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเมืองพิมพ์ย่อได้นะลูกไปยันน้อยทวิภาคไปยันน้อยเขียนตรงกลงค่ะเขียนตรงกลงลูกเขียนใหม่ค่ะทวิภาคทวิภาคมี2จุดค่ะจุดแนวตั้ง2จุดภาษาอังกฤษคือ colonตามด้วยอะไรต่อคะเพื่อนๆช่วยหน่อยแล้วสถานที่สำนักพิมพ์ลูกสำนักพิมพ์ตัดคำว่าสำนักพิมพ์ออกเหลือแค่ชื่อสำนักพิมพ์นะคะเจอไหมลูกเจอไหมพิมพ์ที่นี่ไงเป็นธนาเพลสเลยเอาละกลุ่ม3เต็มอ่ะกลุ่ม3จะแปลกกว่าคนอื่นนะคะถ้าครูเขียนข้างล่างจะมองเห็นไหมนะขอบคุณค่ะกลุ่ม2ถูกต้องค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายหนูมาดูนะคะคนที่เขียนแล้วหนูสามารถนั่งได้เลยนะลูกกลุ่มสุดท้ายลูกหนูเป็นเว็บไซต์นะคะเจอผู้แต่งไหมลูกมาลุ้นกันค่ะผู้แต่งเจอไหมลูกเจอไหมเหมือนจะเจอนะคะ

เป็นคณะผู้จัดพิมพ์ก็จะเป็นทีมงานปลูกปัญญาหรูใช่ไหมคะทรูปลูกปัญญาแล้วก็จุดเว้นหนึ่งเคาะด้วยนะสมมติเว้นหนึ่งปึ้งเคาะหนึ่งเพื่อลงปีแล้วนะคะวงเล็บเปิดตามด้วยปีปิดจบใส่จุดโอ้โหแม่นยำเชียวชื่อเว็บไซต์ชื่อหัวข้อใช่ไหมลูกชื่อเรื่องคำอะไรคำภาษาต่างประเทศถ้าเริ่มเกินจากของคนอื่นแล้วให้ลงมานะคะลงบรรทัดใหม่พอไหมจะนะไม่พอด้วยตรงเลยค่ะตัวอักษรที่เท่าไหร่เพื่อนๆ9ใช่ไหมเราเว้น8ตัวอักษรในภาษาไทยยังไงสิแล้วอะไรต่อแป๊บนึงจะเขียนเป็นสืบค้นเมื่อใช่ไหมลบก่อนเขียนคำว่าสืบค้นเมื่อวันที่เมื่อวันที่จะสามารถขีดย่อได้อ่ะใส่เครื่องหมายทับแล้วก็เขียนทับกอจุดคอจุดทับทับไปไหนลูกทับใช่จ้ะไม่พอลงมานี่เลยลงมานี่เลยจากเขียนคำว่าจากตรงนี้ละค่ะเราใส่ URL ใส่เป็น www. ได้เลยค่ะครูสรุปให้หนู www.มันยาวใช่ไหมครูจะให้หนูย่อนะ .truepl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.p
dot นี่ขออนุญาตย่อนะคะ com คุยย่อให้ก่อนนะ com.com ใช่จ้ะแล้วก็ปิดจบด้วยจุดเก่งมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง3หน่อยค่ะเอาละเสร็จแล้วต่อไปคุณครูขอยืมปากกาหน่อยค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผลงานของเพื่อนเป็นไงบ้างถูกต้องไหมคะถูกต้องตามรูปแบบและนี่คือสิ่งที่หนูไปเขียนในงานตัวเองในส่วนสุดท้ายให้จบนะคะคราวนี้ค่ะสิ่งที่ครูสนใจคือเมื่อได้บรรณานุกรมมาแล้ว3แหล่งอย่างน้อยกลุ่มต้องมี3แหล่งนะคะมากกว่านี้ยินดีมากๆค่ะแต่น้อยกว่านี้ได้ไหมไม่ตรวจให้ละกันครูงอนนะคะเพราะตามหลักของบรรณานุกรมจะต้องมีอย่างน้อย3แหล่งเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วยังไม่จบหนูดูตัวอักษรแรกลอลิงสอเสือททหารลืมกันหรือยังกอไก่ถึงฮอนกงูท่องได้ไหมดังนั้นเราจะต้องเรียงลำดับตามพจนานุกรมงานททหารมาก่อนงั้นต้องเลื่อนให้ทีมงานเป็นอันดับหนึ่งแล้วต่อไปตามด้วยลอลิงนะคะก็คือล้อมและสุดท้ายก็จะเป็นสำนักงานให้สลับให้เรียบร้อยนะคะก็จะครบกระบวนการในส่วนท้ายของการเขียนบรรณานุกรมยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยแล้วเราไม่ได้เขียนด้วยนะเราพิมพ์ถูกต้องไหมก็จะสะดวกขึ้นนั่นเองขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะจะให้เด็กๆได้เขียนบรรณานุกรมรายงาน

เชิงวิชาการตามรูปแบบให้ถูกต้องนะคะโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องช่วยกันนะคะก็คือเขียนบรรณานุกรมให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอความคืบหน้าให้คุณครูได้ตรวจสอบและเสนอแนะกันซึ่งเราจะมีการขึ้นหน้าจอให้กับเพื่อนๆได้มาดูกันนะคะว่าการเขียนบรรณานุกรมของเพื่อนๆต้นทางนั้นเป็นอย่างไรแล้วนำไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเองให้สมบูรณ์ค่ะตอนนี้ให้เด็กๆร่วมทำกิจกรรมได้เลย

ดูเหมือนการเขียนบรรณานุกรมของนักเรียนนะคะจะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ารูปแบบอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่คุ้นเคยจึงจะต้องค่อยๆดูกันไปนะคะดังนั้นคุณครูก็จะให้นำเสนอโดยการแสดงผลงานนะคะแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งการแสดงผลงานนั้นคุณครูจะรันไปทีละกลุ่มเลยนะคะอย่างกลุ่ม1นะคะกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5คุณครูจะขอขึ้นหน้าจอ

0: ให้ค่ะให้นักเรียนต้นทางได้ดูกันนะคะให้นักเรียนปลายทางได้ดูกันนะคะค่ะเมื่อนักเรียนได้เห็นแล้วนะคะว่าผลงานของเพื่อนเป็นอย่างไรนั้นต่อไปค่ะเพื่อนๆคะเครียดไหมลูกมาผ่อนคลายกันหน่อยยืดตัวตรงยืดตัวตรงเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยนักเรียนคะวันนี้เสนอคำว่าเดียดฉันเดียดฉันจอจานหรือเดียดฉันดอเด็กดีคะที่หมายถึงไม่พอใจรังเกียจหรือลำเอียง1หรือ2ตอบว่า2ลากเสียงยาวมั่นใจไหมเนี่ยปลายทางหนูคิดว่าเป็นจอจานหรือดอเด็กดีคำตอบข้อนี้คือ2ค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและได้ไปอีกหนึ่งคำนะคะสำหรับคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะและครั้งต่อไปค่ะเมื่อเราได้รายงานฉบับสมบูรณ์แล้วนะคะเราจะมาพบกันในเรียบเรียงสารเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ครั้งที่4เพื่อสะท้อนการทำงานของเรานะคะดังนั้นฝากคุณครูปลายทางค่ะให้นักเรียนเตรียมนะคะคืออุปกรณ์สำหรับสืบค้นข้อมูลเหมือนเดิมนะคะเรายังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมแต่การดำเนินงานหากปลายทางกำลังนั่งเรียนในลักษณะของห้องเรียนปกติอยากให้เด็กๆ เข้ากลุ่มและจัดโต๊ะในรูปแบบของรายงานการประชุมนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มาประชุมสรุปงานกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ

0: ูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
1: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุรุ่ยสุร่ายควรอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับยังทำดีตามพ่อสอน
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่ค่อยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์แซ
5: ฟสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
2: ่
5: ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12 กันยายนพุทธศักราช2521

จูนจูนจูนจูนจูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, students and teachers. Everybody on site and off site. Hello, everybody. Welcome to our English class. How are you guys doing? How are you? Good. What about you, student back home? How are you doing today? Are you good? Are you happy? Are you wonderful? Are you fantastic? All right, everybody, I am so happy to see you all today. Everybody, let's see if you are ready to study today. Everybody, shark.
1: Shark.
2: Let's play tag, นะครับ พร้อมกัน ครับ. Everybody, shark.
1: Shark.
2: Everybody, claps. Wow. Everybody, shark, shark, shark.
1: Shark, shark, shark.
2: Clap, clap, clap. Shark, shark. Hi, hello, hi.
1: Hello, hi, hello.
2: Hi, hi, hello.
1: Hello, hello, hi.
2: Everybody, shark.
1: Shark.
2: Hi, hello, hi. Everybody clap, clap. Okay, everybody shark, shark, shark.
1: Shark, shark, shark.
2: Wow, perfect, everybody. I think everybody is ready to study and learn more about English today. So today we have a new lesson, new topic. Let's see what we're going to learn today. And today's lesson is music is life. Music is life number one. Music is life number one. Who love music? Who love music? Wow. I love music too. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Like pop, rock, jazz?
3: Rock and roll.
2: Rock and roll. Okay. That's perfect. All right. Let's see. Before we study new things, we have to take a look at what we learned last time. Okay. What we learned last time is conditional sentence type. Type 2, okay. So what is conditional sentence type 2? Everybody read it together. One, two, go.
1: If I were
2: a living toy, I would travel everywhere. So this is conditional sentence type 2. If I were a living toy, I would travel everywhere in the world. So what does it mean? Can you be a living toy in reality? No, you cannot be a living toy in reality. นะครับ ครั้งที่แล้วเราพูดถึงภาพยนตร์ไปนะครับ Toy Story นะครับ Living Toy คืออะไรนะครับของเล่นที่มีชีวิตใช่ไหมครับผม Toy Story Buzz Lightyear มี Favorite Line หรือ Famous Line ว่าอะไรนะใครจำได้ To สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นภาษาอังกฤษว่าไงนะTo infinity and beyond. Okay. So let's see, everybody. The first part, if I were a living toy, it is. Is it the conditions or results?
3: Conditions.
2: And I would travel everywhere. Results. When do we use conditional sentence type 2? Ring a bell. Go for it, huh? Take microphone, please.
4: Present unreal situation.
2: Present unreal situation. Give a big hand to group number 4. 2 points. Wow. So we use conditional sentence type 2 with present unreal situations. The situations that happen right now. What at the time that you speak. And it's unreal. It's not real. For example, you cannot be a living toy. You cannot be a bird. But you say, if I were a bird, I would fly to Japan, for example. นะครับเป็นเหตุการณ์แบบสมมุติในปัจจุบันนะครับเราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ใช่ไหมครับคราวนี้เราพูดถึงว่าเราจะเป็นโดราเอมอนนั่งไทม์แมชชีนใช่ไหมครับใครจำได้นะครับ if I could travel back in time ถ้าเราย้อนเวลาได้เราจะทำอะไรครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้ว alright see and let's see the structure if subject verb to or past simple comma Subject would infinity verbs or if you swap or switch condition and result, we have this structure. I would travel everywhere if I were a living toy. In front, I would travel everywhere is conditions or results? Results and if I were a living toy, it is?
3: Condition.
2: So when if is in front, comma is at the center, okay? ถ้ากับ if อยู่หน้า comma อยู่กลางโอเคไหมเราก็จะได้โครงสร้าง2แบบนะครับที่เราจดไปครั้งที่แล้วนะครับ conditional sentence type 2โอเคนะอันนี้คือเรื่องที่เราเรียน But anybody knows? Does anybody know that if I don't use wood, what can I use instead of wood? Ring a bell. I think it's like a tie, not two and one. Okay, one more time. Ring a bell. group two. Okay. What can you use instead of wood?
4: Could shoot or might.
2: Could shoot or might. Giving hand to group number two. 1 point. And in this conditional sentence type two, we use only one verb to be. One verb to be. Ring a bell. Group four.
0: Were.
2: Okay, giving hand to group number four. 1 point. ใน conditional sentence type 2 เราจะไม่ใช้ was นะครับเราใช้แค่ were โอเค now everybody let's see the objective of today's lesson today you will be able to exchange informations about music genres through communication so you're going to talk with your friends share your music genres and then discuss and then present it to your friends back home and on site too okaySo we're gonna start this class with E melody. Do you know E melody? Have you ever played that?
5: Yeah.
2: Who knows E melody? So who loves music? Who loves songs? Who loves Thai songs? Who loves international songs? Who loves K-pop song? J-pop song? Okay. Anime song? Wow. Okay. So student off site and on site. Today I have a numbers of.Music genre, a number of songs, including Thai song, international song, maybe Korean song, Japanese song, song from around the world, international song, and also Thai song for you. But you don't listen it in Thai lyrics or English lyrics. You're gonna listen with E melody. You know E melody, like E, E, E, E, E, E, E, E, stuff like that. Okay?And if you know what the song is, you ring a bell. But let me count 3, 2, 1, and ring a bell. Okay, like that. And then if you answer correctly, you get 1 point. But if you answer incorrectly, other group can steal. Don't wait for me to count. Okay, ไหม นักเรียนปลายทางนะครับ ฟังเสียงครับ แล้วรอครูให้สัญญาณ 3, 2, 1, ring a bell. Okay, ไหมถ้าตอบถูกได้2คะแนนแต่ละเพลงนะครับแต่ถ้าตอบผิดกลุ่มอื่นสติลได้เลยโดยการกดกระดิ่งโดยไม่ต้องรอคุณครูนับนะครับรอบแรกรอคุณครูนับนะครับได้คิดว่าเรารู้จักเพลงเยอะไหมไหนใครชอบฟังเพลงคิดว่ารู้จักเพลงเยอะไหมในโลกใบนี้เยอะมากเชื่อว่าเพลงที่คุณครูนำมาให้วันนี้เป็นเพลงดังเยอะมากนะครับเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักแน่นอนโอเคไหมครับSo it's a very famous song, international song, and around the world, also Thai and international songs. Ready? The first song, 2 points. Listen. So, this song is very, maybe, in my generation. In my generation. I want, ตอนแรกคุณครูอยากให้นักเรียนมาทำเสียง E, แต่คิดว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักถ้าเกิดว่าสุ่มได้เพลงที่ไม่รู้จักเดี๋ยวครูทําให้ละกันนะครับถึงแม้ว่าคุณครูจะเสียงเพี้ยนก็ตามนะครับผมได้เรียนปลายทางไม่ต้องห่วงนะครับคุณครูร้องเพี้ยนแน่นอนนะครับผมดังนั้นก็จะเป็นความชาเลนจิ้งหรือความท้าทายในการฟังของเราอีกรอบนึงนะครับผมโอเคเราจะเริ่มจากเพลงที่ปานกลางนะครับไม่ง่ายไม่ยากนะครับเพลงนี้นะครับตั้งใจฟังนะแล้วรอคุณครูนับนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับโอเคนักเรียนอยากขำสิครับคุณครูก็จะขำตามไปด้วยนะครับผมถ้าคิดได้เก็บไว้ในใจนะครับเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มข้างๆได้ยินพร้อมอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอย่างครับอย่างเวทรอเซกันริงเบลโอเคกุ๊บไฟเย้ยากเกินไปหรือเปล่า
4: Baby by Justin Bieber
2: Baby by Justin give you a 2 points นักเรียนปลายทางมีใครได้ไหมครับนักเรียนปลายทางมีใครได้ไหมนะครับผมโอเคเพลงต่อไปนะครับ number two two points wait for me to count โอเค this song พร้อมนะครับ ready e e e e e e e e e e e e e e e e ring bell ทุกวันครับทุกวันทุกวัน
0: See you again.
2: See you again. The correct answer. Good one, 2 points. นะครับผมโอเค Next songs. Getting a little bit more difficult. นะครับผมโอเค 3, 2, 1. Hit. Group 2, ครับ
5: APT ค่ะ
2: APT it is the correct answer นะครับโอเคไปต่อนะครับนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะรู้จักบางคนอยากอาจจะไม่รู้จักลองดูนะครับ next one นะครับ a little bit more difficult นะครับ listen and wait for me to count นะครับ อยากถามคุณครูสิครับผมโอเค this one everybody โอเค let'sI find my key first. Okay. Hit. Come on. Yeah. Oh, God. นิดหนึ่ง. Okay, come on. แต่ผิดกูมือลอสติลนะ กูผิดกูมือลอสติล.
6: เพลงรักของทีแมนดาวค่ะ.
2: It is the correct answer. 2 points. นะครับ. Okay.ยากยากหน่อยไหมยากยากหน่อยไหมนะครับผมโอเคยากยากยากยากนะครับยากยากหน่อยนะครับผม this one very short and difficult นะครับ listen 3 2 1

0: Group 5 again นะครับได้ไหมไม่ได้ถ้ากลุ่ม5ไม่ได้ให้กลุ่ม1เอ้ยให้กลุ่ม3ครับกลุ่ม3ได้ไหมได้โอเคกลุ่ม3ให้กลุ่ม3ให้กลุ่ม3ให้กลุ่ม4โอเคกลุ่ม4
1: วากาวากาครับ
0: วากาวากา is the correct answer 2 point นะครับผมโอเค so last two songs last two songs 2เพลงสุดท้ายนะครับ2เพลงสุดท้ายนะครับ so this one wow difficult 3 2 1ริงกับเบลใครกันนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมลิงเลยครับให้ใครดูโอเคกรุ๊ปวัน
2: Closer
0: Closer it is the correct answer กรุ๊ปวันนะครับผมโอเค and the last songs my most favorite songs of all time นะครับเพลงที่คุณครูชอบที่สุดเลยนะฮะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับใครตอบได้2คะแนนนะครับพร้อมนะฮะ listen carefully นะครับได้ยินไปทางพร้อมนะครับเพลงนี้นะครับอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีริงกับเบลไอ้กูซี
1: คู่ชีวิตของค็อกเทลครับ
0: It is the correct answer 2 point นะครับ 2 point โอเค Everybody you did a great job นะครับ today แสดงว่านักเรียนรู้จักเพลงเยอะมากๆเลยทั้งเพลงไทยและเพลงสากลนะครับวันนี้นักเรียนสุดยอดมากนะครับทำให้คุณครูประทับใจนะครับผมโอเค Everybody can you guess what we are going to learn today about music all right everybody I want you all to bring up your notebook please นะครับสมุดขึ้นมานำสมุดขึ้นมานะครับนำสมุดขึ้นมาOkay. So today we're going to talk about music genres. Music genre. What does it mean, genres? Can you remember? Yeah, kinds of. Now, kinds of music or genres of music or music genres. The first one, we're going to take a look at this one. Everybody, let's see. We have classical music. So what is classical? Classical is more formal and usually played by orchestra.With instruments like violins, piano, and flutes, นะครับ Classics, classic มีแปลว่า classic แปลว่าแบบว่าเป็นแบบว่าอยู่ในทุกสมัยอยู่ทุกสมัยมันยังไม่คงมันจะไม่มีวันเก่าหรือจะไม่มีวันใหม่ไปมันก็จะอยู่แบบนั้นคนก็ยังฟังอยู่นะครับ Orchestra นะครับก็คือวง Orchestra ก็จะมี violins, pianos, flutes ต่างๆนะครับซึ่งเพลงประเภทนี้นะครับจะมีซึ่งเพลงประเภทนี้จะมี composer นะครับคำว่า composer คำนี้นะฮะแปลว่าผู้ประพันธ์นะครับ compose แปลว่าประพันธ์นะครับเขียนไว้นะครับถ้าคำไหนสำคัญนะ composer คือ a person who writes a song นะครับเช่น Beethoven Mozart นะครับ Beethoven นะครับเราจะมี symphony หมายเลข1 2 3 4เยอะแยะมากมายที่เรารู้จักนะครับผม so I give you this time while you are writing นะครับในระหว่างที่เราจดนะครับ I will turn on this classical music and let's see if you like this kind of song นะครับเดี๋ยวเราลองฟังว่าคลาสสิคอลเป็นเพลงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราลองฟังแล้วว่าเราชอบดนตรีประมาณนี้หรือเปล่าอย่าลืมจดคำศัพท์ไปด้วยนะครับ

This is classical music นะครับ classical music นะครับ We use violin, pianos, and flute. Who loves classical? Who loves classical? Wow, okay, some of you. Okay, so is you feel very serene นะครับ รู้สึกสงบเวลาฟัง Okay, and next one we have blues นะครับคุณครูลืมบอกนะครับว่าเพลงที่ครูให้เนี่ยเรียงตามอายุการเกิดนะครับหมายถึงว่าเพลงคลาสสิคจะเกิดก่อนต่อมาเป็นเพลง blues นะครับ blues music is emotional and soulful and sadness and longing นะครับ soulful means very deep emotion you sad you are unhappy you cry and longing mean you need something in life you need love you need peace you need family we call longing okayAnd blues always like, use some instrument like guitars and harmonica. You know harmonicas, like a little one like this, and you use it like this harmonicas. Okay, and let's see this one blues.

And this kind of music has influenced many other music genres. แปลว่าเพลงบลูเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของเพลงอีกหลายๆเพลงในอนาคตต่อมานะครับที่เรากำลังจะได้ฟังนะเพลงบลูเนี่ยเป็นเพลงที่สำคัญมากนะครับผม Next one we have jazz who love jazz นะครับ who love jazz นะครับ jazz is we use a saxophone trumpet and piano and is known for its improvisation improvisation ก็คือการภาษาไทยเวลานักดนตรีชอบเล่นคือการโซโล่ก็คือการเล่นสดนั่นเอง improvisation หรือว่าการเล่นสดนะครับ improvisation นะครับโอเค listen this is jazz jazz โอเค

0: I think many people here on Science and Upside play some musical instruments, right? Like, Otan and Mon, what kind of music instrument do you play? You play like flute, trumpet, guitar?
1: Trumpet.
0: What about Mon?
2: Trombone.
0: Okay, what about student back home? What kind of music instrument do you play? Do you, you can share to your friend. I think you're playing jazz. Next one. We have country music. Country song. What is country? Country เหมือนหมายถึงประเทศซึ่งก็จะคล้ายๆกับภาษาไทยคือเพลงเลยครับคล้ายๆเพลงลูกทุ่งนะครับแต่ว่าเพลงลูกทุ่งฝรั่งกับเพลงลูกทุ่งไทยก็จะไม่เหมือนกันแต่มีแนวคิดแบบเดียวกันคือเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งบ้านพูดถึงเรื่องอะไรครับเพลงลูกทุ่งวิถีชีวิตนะครับบ้านของคันทรีก็เหมือนกันนะครับเขาจะ tell stories about life love and hardship แปลว่าความยากลำบากในการใช้ชีวิตสมัยโบราณนะครับกว่าเขาจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่กว่าเขาจะบุกเบิกสร้างครอบครัวสร้างฐานะขึ้นมาได้ก็จะผ่านความยากลำบากแล้วก็ warm and down to earth sound นะครับก็จะมีความเป็นอารมณ์เหมือนชนบทวิถีชีวิตของเขานะครับผม let's see

okay that is country song talk about the nature in the countryside นะครับผม so we have the word down to earth what does it mean down to earth down to earth what does it mean earth earth แปลว่าอะไรนะโลกนะนอกจากโลกแล้วในที่นี้นะครับ earth แปลว่าดินได้ด้วยนะ dirt กับ earth earth แปลว่าดินได้ down to earth แปลว่าลงไปกับดินแปลว่าอะไรครับเสียชีวิตไหมไม่ใช่ down to earth แปลว่าชีวิตติดดินนะครับชีวิตติดดินมากๆอะไรแบบนั้น down to earth นะครับ earth ในที่แปลว่าดินนะครับผมโอเคเหมือน earthworm เห็นไหม earthworm แปลว่าอะไรไส้เดือนดินเพราะว่า worm เป็นหนอนที่อยู่ใน earth ก็คืออยู่ในดินนะครับไส้เดือนดินโอเค next one นี่เชื่อว่าหลายคนต้องชอบเพลงนี้คือ R&B หรือโอเค so we it's used strong rhythms what does it mean rhythmsrhythm แปลว่าจังหวะนะครับผมจังหวะ rhythms นะครับ rhythms เหมือน beat hard beat hard rhythms soulful melodies นะครับ melodies ก็คือเป็นเพลงที่ฟังง่าย soulful นะครับ deep เข้าถึงความรู้สึกลึกๆนะครับผมต่างๆ and use some elements of blues jazz and gospel นะครับผมก็จะใช้องค์ประกอบของเพลงหลายๆอย่างมารวมกันไม่ว่าจะเป็น blues เป็นเพลง jazz ต่างๆมารวมกันกลายเป็น R&B นะครับ R&B นะครับ rhythm and blues นะครับต่อไปนี้เราต้องรู้จักที่มาของเพลง R&B แล้วนะครับ Rhythm and Blues นะครับผม and influential in popular music นะครับในเพลง popular ยุคใหม่ก็จะมีอิทธิพลมากเลยในเพลง R&B นะครับ R&B จะมีการใช้เสียงแบบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเดี๋ยวเราจะลองฟังดูนะครับมีการแอดลิบต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางนะครับใครชอบนะครับ

ก็จะมีการใช้เสียงอู้อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็น R&B เขาจะเน้นใช้เสียงแบบนั้นนะครับผมโอเคครับอ่ะ Who love R&B Who love R&B Rhythm and BluesRhythm and Blues โอเคนะครับ I love Rhythm and Blue R&B and this one we have Rock and Roll Rock นะครับโอเค Who love Rock Rock Music นะครับ Use Strong Beat นะครับจังหวะหนักๆเลย Loud and Energetic แปลว่าเสียงดังแล้วก็ Energetic What does it mean Energetic A lot of energy A lot of energy นะครับ Guitar เพลงยุคบุกเบิกของ Rock เนี่ยก็จะมีวงดังๆเช่น The Beatles นะครับผม The Rolling Stone นะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการใช้หลาย different topics พูดถึงหลายประเด็นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องรักอย่างเดียวอาจจะหลายเรื่องมากนะครับ rock นะครับผม from loves to social issue ก็คืออาจจะพูดความรักก็ได้หรือประเด็นปัญหาในสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมี strong beat keyword คือ strong beat นะแล้วจดเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันระหว่างจดนะครับ rock and roll

And Orton will show that to your friend. Do you want to show it to your friend? Yeah, Orton can do the improvisations too. นะนักเรียนปลายทางใครรู้จักนักเรียนต้นทางออตันเขาเล่นเบสเล่นกีตาร์เก่งมากเล่นดนตรีเก่งมากเล่นได้ทุกเครื่องเลยใช่มั้ยออตันเดี๋ยวหลังเราจะให้ออตันมาโชว์นะครับผมฮะเป็นนักดนตรีของโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะครับทางต้นทางนะครับผมโอเค And here next one we have this one it's not very famous and I think you have heard about it นะครับ we call reggae นะครับ reggae you know reggae reggae started in Jamaica นะครับ Africa นะครับ Jamaica and has relaxed and laid back soundlaid back แปลว่า relax relaxing นะครับเป็นดนตรีที่ relax กีตาร์ drums and keyboard talk about social issues and love นะครับอันนี้คือ reggae นะครับผมหลายคนอาจจะเคยฟังเดี๋ยวเราลองฟังว่าประมาณไหนนะครับ

That is great ครับ so who loved reggae who loved that song ใครชอบดนตรีเมื่อกี้ว้าวโอเคคุณครูก็ชอบนะครับน่าจะเต้นสนุกเลยนะครับ so how many song do you have right now how many music genre do you have right now seven so we get closer this one is hip hop hip hop so hip hop talk about speaking or chanting in rhythm speaking ก็คือการพูด chanting ก็เหมือนการสวดมนต์ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะว่าเขาจะไม่มีความเป็นเคิร์ฟหรือว่าเป็นอะไรที่แน่นอนก็จะเป็นการเหมือนว่าร่ายเอาพูดเอาให้มันคล้องจองกันนะครับผมโอเค strong beat นะครับมีดนตรีที่ดังนะครับเริ่มในปี1970ที่อเมริกานะครับผมโอเคฮิปฮอปก็จะมานี้

okay. So Arm, do you want to show how to do hip hop? Arm, do you want to show how to do hip hop? นะนักเรียนปลายทางมีใครฮิปฮอปได้ไหมครับผมเดี๋ยวให้มาโชว์นะครับผมลองแรปเลยนะครับโอเค this one and this one I know it's just happened like currently นะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับใหม่ๆเลยนะ electronic music หรือเรารู้จักกันในชื่อของ EDM นะครับเนี่ยใครชอบไปใครรู้จักสถานที่ต่างๆที่เน้นการสถานบันเทิงปาร์ตี้หรือว่าต่างๆนานาครับเขาจะมักเปิด EDM หรืออิเล็กทรอนิกต่างๆนะครับผมอิเล็กทรอนิกใช้อิเล็กทรอนิก instruments and computers นะครับเนื่องจากว่าในการทำเพลงสมัยใหม่เนี่ยเขามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ต้องใช้ดนตรีครบเหมือนเดิมเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยgenerate หรือว่ารังสรรค์เพลงขึ้นมานะครับก็เราจะเป็น EDM so popular in dance club popular in dance club ก็คือมักจะใช้ในคลับในการเต้นต่างๆนะครับอ่ะลองฟัง electronics music or EDM

Okay, and that's electronics music or EDM. So, the latest, how many music genres do we have right now? Nice. And the last one, I think the last one, okay? Pop music. Pop, เพราะว่าเกิดขึ้นล่าสุดนะครับ. Pop music เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเพราะว่ามันมาจากคำว่า popular นะครับ popular นะครับ popular นะแปลว่าโด่งดังหรือเป็นที่นิยม popular แปลว่าเป็นที่นิยม catchy melody simple lyrics and love relation ก็ใช้ lyric lyric แปลว่าเนื้อเพลงที่ง่ายฟังเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ catchy แปลว่าติดหูนะครับฟังแล้วติดหูเลยนะครับร้องตามได้นะครับ okay let's see love oh we have loves and relation เพลงป๊อปมันจะพูดถึงความรักและความสัมพันธ์นะครับผมโอเค

the keyword of pop is you eat it easy to listen to นะครับเป็นเพลงที่ฟังง่ายนะครับเพลงป๊อปนะครับโอเค that's it everybody how many music genres do you have 10 so which one do you like the most which one do you like the most rock who love rock who love pop who love R&B jazz okay so in this activity everybody peer review I want you to นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่ worksheet number 5 to the student peer review นะครับผมโอเคอ่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนเพื่อนนะครับแจกเพื่อนคนละ1อันนะครับ Mon can you send it to your friends ในใบงานนี้นะครับ what you have to do is first you have to get a strip from the teacher นะครับคุณทุกคนจะได้สตริปนะครับแบบนี้คนละ1แผ่นนะครับจากนั้นนะครับFind a partner and tell him or her your information. คืออะไรครับนำสคริปต์หรือว่าใบของเราไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าสิ่งนั้นคืออะไร And then your friend you have to guess what the music genre is. For example, it is jazz, rock, pop, or R&B เป็นต้นนะครับผม And the last oneYou write it down on your note and in your worksheets, and then you repeat like it. You find a new person and repeat the things again. นะครับก็คือ you ask your friends again 5 people like this. Everybody. For example, if you ask your friends, นะครับthe names of your friends, นะครับถ้าสมมติว่าคุณครูคุยกับไบรท์นะครับคุณครูคุยกับไบรท์นะครับไบรท์มาหาคุณครูนะครับคุณครูไบรท์ก็จะเล่าสิ่งที่อยู่ในกระดาษให้คุณครูฟังเป็นเรื่องราวของเพลงบางอย่างซึ่งไม่บอกว่าเพลงอะไรในนั้นนะครับคุณครูก็จะเขียนชื่อไบรท์ลงไปแล้วก็เขียนข้อมูลที่ไบรท์ให้นะครับเช่นอันนี้คุณครูไปถามพีทมานะครับพีทบอกว่าพีทคือใครไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นนักเรียนปลายทางนะครับคนหนึ่งพีทบอกคุณครูว่าหลายอย่างเลยคุณครูจดมาได้ประมาณนี้นะครับแซกโซโฟนทรัมเป็ตแอนด์เปียโนAnd improvisations, and then I have to guess what's the music genre. If is what is that? Improvisations. It's jazz, like that. So you have to find 5 people, and don't get the same thing. นะครับถ้าเกิดเราไปหาเพื่อนแล้วเกิดเป็นข้อมูลเดิมเป็นแจ๊สเหมือนเดิมให้เปลี่ยนคนครับให้ได้5คน5แนวเพลงที่แตกต่างกันโอเคไหมเรียนปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ครูปลายทางนะครับสามารถแจกสตริปหรือ

ใบสำหรับให้นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะครับคิวนะครับจะมีใบงานของครูในกล่องนะครับในนั้นนะครับผมอ่ะคิวลองแจกเพื่อนเลยนะครับผมโอเคนะคนละ1ใบนะครับผมอ่ะตอนนี้รอเพื่อนๆแจกก่อนนะครับโอเคแบ่งกับน็อตได้นะครับให้น็อตช่วยแจกได้นะครับอ่ะนักเรียนต้นทางก็แจกเหมือนกันนักเรียนปลายทางก็รับจากคุณครูเลยนะครับผมโอเคกลุ่มละ6ใบนะครับกลุ่มละ6ใบนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราได้อันเดิมเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนได้นะครับและให้ได้ครบทั้ง5คนนะครับถ้านักเรียนปลายทางได้แล้วนะครับ now นะครับ read your keywords นะครับ read your information in the strips and then นะครับ read and then guess what music genre is what music genre is นะครับตอนนี้เราสามารถคาดเดามusic genre ของตัวเองได้เลยนะครับผมโอเค everybody are you ready so student on site I want you to go and find your friend who is not sitting in your groups นะครับ5คนนั้นต้องไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในกลุ่มตัวเองตอนนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะเรียนไปทางหาเพื่อนได้เลยโอเค give you some time let's do it ไปได้เลยครับผม

0: All right, everybody shark.
1: Shark.
0: Everybody shark.
1: Shark.
0: Shark, shark. Clap, clap. So how many people do you get? Did you get how many music genre? Five? Have you finished? ไหนใครได้3ใครได้3ใครได้5เลย Wow, perfect. Okay. Can I have some volunteer from any groups to share it to your friends? นะครับมีตัวแทนใครอยากจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมว่าไปสัมภาษณ์ได้เพลงอะไรมาบ้างนะครับสัก1คน Group Group 2โอเค Group 2มาครับโอเคโอเค So gangs you can share to your friends who did you interview and what music what are the information that oh what is the information that you get and what are the music genres that you have
2: saxophone trumpet and piano
0: saxophone trumpet and piano so what music genre do you think it is
2: jazz
0: jazz okay group 2 giving hand to group number 2 thank you very much 3 points นะครับเก่งมากๆเลยทุกคนนะครับใครที่ยังไม่เสร็จ5คนนะครับเราไปเพิ่มเติมให้ครบ5คนนะครับผม alright see everybody let's review today we have talk about music genre so what do we have we have classical the first one นะครับเรียงเกิดนะครับ classical ต่อด้วยเพลงอะไรครับ blues and jazz and country R&B rock reggae hip hopEDM and pop. Okay. What does R&B stand for? Rhythm and blue. What about pop? Popular. Correct. So today we're going to take a look at commonly confused word. นะครับเราเรียนคำกริยาสามช่องที่เปลี่ยนรูปไปเยอะมากแล้ววันนี้เราจะมาดูกริยาที่เรามักจะสับสนในการผ่านสามช่องนะครับFirst, lie. Everybody say lie.
1: Lied.
0: Lied. เติม ed แบบนี้เป็น regular verb. แปลว่าอะไรครับ lie, lie, lie. แปลว่าโกหกครับแต่ถ้าเป็น lie, lay, lane. Everybody say lie, lay, lane. จะแปลว่า lie, you lie down on the ground. Lie แปลว่าอะไรครับนอนทอดตัวลงนะครับแสดงว่าถ้าเราพูดคำว่า lie เนี่ยจะมี2ความหมายลายอาจจะแปลว่าโกหกก็ได้นอนก็ได้แต่ถ้าเป็นลายที่แปลว่าโกหกผ่าน3ช่องด้วยการเติม ed แต่ถ้าลายที่แปลว่านอน lay lane and the last one we have lay what does it mean lay lay is ปูนะฮะปูเสือหรือว่าถ้าเป็นสัตว์ lay eggs what does it mean the hen lay eggs แปลว่าแม่ไก่เป็นไงครับออกไข่นะครับ lay ก็คือการจับบางอย่างวางลงนะครับ lay lay laidOkay, everybody say lie, lie, lie.
1: Lie,
0: lie, lie.
1: Lie, lay, lane.
0: Lay, late, late.
1: Lay, late, late.
0: Correct. นะครับอันนี้ commonly confused word คือคำกริยาที่คนเด็กไทยมักจะสับสนนะครับผมแล้วก็หลายคนก็สับสนนะครับโอเค All right, everybody, have you finished?
1: Yes.
0: Okay. Let's see.Next time, we will take a look and focus on Music is Life number 2. And the teacher back home, you can download worksheets and handouts. Handout number 5, reading passage, famous music genres. And worksheet number 6, Venn diagram. And you can download all of these worksheets

0: handouts from www.dltv.ac.th. Last but not least, everybody clap, clap, clap. Voice นะครับผมอันนี้เป็นบทกวีนะครับของเชกสเปียร์นะครับเรื่อง The Merchant of Venice นะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยนำมาแปลเป็นวรรณกรรมเรื่องเวนิสวานิสหรือพ่อค้าแห่งเวนิสนะครับผมโดยบทกวีนี้นะครับแปลว่าชนใดไม่มีดนตรีการนะครับในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะนะครับเขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์หมายความว่านะครับคนใดนักตานะครับที่ไม่มีดนตรีในหัวใจนะครับก็มักจะเป็นคนที่คิดร้ายกับผู้อื่นแล้วก็มีความดำมืดซ่อนอยู่ในใจเสมอนะครับผมก็ใครที่เป็นนักดนตรีนะครับก็มักจะรู้จักคำคมนี้หรือว่าบทกวีนี้เสมอนะครับใครที่สนใจไปสามารถไปตามวรรณกรรมเรื่องนี้ได้นะครับผมเป็นวรรณกรรมแนวคอมเมดี้นะครับแนววรรณกรรมแนวตลกขบขันครับ Alright everybody are you happy today Alright see everybody I hope you are having a good time นะครับ and don't forget to come back home and then listen to a lot of music นะครับ and let's find what music genres do you like the most rocks R&B popJazz, reggae, alright? See, everybody, see you again next time. Enjoy the rest of the day.
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
1: Bye-bye.

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: พี่นนท์ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีครับ
3: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพลอยสวยพี่เหม่งจ๋ายกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
6: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือข้อที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องเข้าใจภูมิสังคมครับ
3: แล้วภูมิสังคมคืออะไรเหรอคะพี่เหม่งจ๋าย
6: จะยิงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ
3: พลอยใส่ว่าถ้าเราไปดูตัวอย่างไปด้วยและประกอบไปด้วยอาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะคะ
6: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
7: งั้นเราไปดูกันเลยค่ะ

การที่เราไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องดูสังคมแวดล้อมหรือคนรอบข้างหรือประเพณีของที่เราไปอยู่นะครับเราต้องเข้าใจใจคอของคนข้างๆรอบข้างเราครับเราจะทำอะไรถึงได้มีอย่างมีความสุขครับถ้าสำหรับผมนะครับภูมิสังคมตรงนี้ผมอาจจะมองโดยภาพรวมว่าแต่ละคนมีความเชื่อทางด้านศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติอย่างไรและเราสามารถมาทำเกี่ยวกับงานของเราปรับใช้ให้มันดีที่สุดครับภูมิสังคมก็อาจจะเกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างผมทำการเกษตรผมก็ต้องดูว่าสิ่งที่ผมจะปลูกนั้นเหมาะกับพื้นที่บริเวณนี้หรือไม่หรือว่าดินบริเวณนี้เหมาะสมหรือไม่หรือว่าอากาศหรือแดดถึงเพียงพอหรือไม่ครับการเรียนก็ถ้ามุดอยู่ในห้องเราก็ต้องดูเพื่อนดูคนรอบข้างครับว่าคนรอบข้างกำลังทำอะไรหรือกำลังเล่นหรือกำลังทำงานเราได้ปรับตัวให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีครับถ้าสำหรับผมนะครับผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานอย่างเดียวครับคือเราสามารถนำมาใช้ได้ในการดำรงชีวิตในทุกด้านหรือทุกเรื่องนะเช่นการแบ่งเวลาการนอนการทำการบ้านการใช้ชีวิตหรือการอยู่กับสังคมรอบข้างการอยู่กับเพื่อนนะคือใช้ได้ทุกอย่างแค่เราอะทำความเข้าใจกับสิ่งที่พระองค์สอนและนำมาใช้มันก็ทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขถ้าคนที่มานำปรับมาใช้คือมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับสำหรับผมนะครับก็ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะโรงเรียนนี้ให้อะไรผมหลายๆอย่างนะ

0: อย่างเช่นให้ผมได้กล้าแสดงออกให้ข้าให้ผมในพื้นที่ที่ผมอยู่แล้วก็ให้โอกาสผมกลับมาเป็นสังคมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับผมก็ขอให้เพื่อนๆหรือเยาวชนทุกคนนะครับให้นำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักคำสอนของพระองค์ท่านนะครับนำมาใช้ในกับชีวิตประจำวันให้มากที่สุดครับเพื่อให้เราอยู่กับคนรอบข้างหรือว่าสังคมเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่มินจ๋ายตัวอย่างที่เรามาเล่าให้ฟังในวันนี
2: ้ดีมากเลยค่ะเยาวชนนี่ทำตามด้วยความเข้าใจนี่เก่งจริงๆเลยนะคะ
3: เพราะหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันครับ
2: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
3: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับเพื่อนๆทุกคน
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
4: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ค่ะได้ค่ะ

0: ในฐานะที่เราเป็นเด็กเราก็อยากจะทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่9พ่อสอนว่าไม่ต้องให้คนไทยรักพ่อแต่ขอให้คนไทยรักกัน
1: แรงบันดาลใจในเรื่องนี้คือพระองค์ทรงมีน้ำใจทรงช่วยเหลือประชาชนทรงดูแลประชาชนไม่เคยทิ้งประชาชนไปไหนค่ะสิ่งที่หนูจะทำคือเป็นเด็กดีค่ะและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยนะคะก็อยากจะตอบแทนท่านนะคะด้วยการเป็นเด็กดีขยันอดทนหมั่นเพียรค่ะ
3: หนูภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์กับตัวเองแล้วยังส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเด็กๆและเยาวชนคนไทยอื่นๆได้อีกด้วยค่ะยังทำดีตามพ่อสอนเย
4: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานยากลำบากกว่าการเรียนการเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนตามวิชาต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเองในอันที่จะทำสิ่งได้อย่างไรเมื่อใดหากไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกช่องถูกโอกาสถึงมีวิชาอยู่ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512

0: ยังทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ที่ดินแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่องหมดแล้ว
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงขัน
2: พาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
4: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
2: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลย
4: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จะ

0: นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่านะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
2: ใช่
4: ๆนะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

0: นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
1: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
3: ปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในการสร้างสรรค์งานศิลปะในฐานะศิลปินหลายคนอาจจะมองว่า

0: ต้องใช้จินตนาการต้องใช้ฝีมือที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานถึงจะได้การยอมรับและความนิยมค่ะวันนี้พลอยใสมีเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ศิลปินในดวงใจที่นำหลักวิชาการและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมประสานกับจินตนาการจนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศมาฝากกันค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เตรียมส่งวิทยาเข้าจอเล็กนะเข้า
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะและงานออกแบบต่างๆหลายแขนงพระองค์ทรงฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวของพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านตำราในระยะแรกงานศิลปะที่พระองค์ทรงทำมุ่งเน้นไปที่ความงามและความเพลิดเพลินต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจก็ได้ทรงปรับเปลี่ยนทักษะที่มีมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบหรือทักษะงานช่างที่พระองค์ทรงเคยประดิษฐ์เรือใบก็แปลเปลี่ยนมาเป็นทักษะการสร้างเครื่องกลต่างๆที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นต้นด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของในหลวงรัชกาลที่9คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินแด่พระองค์ในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529คำว่าอัครศิลปินมีความหมายว่าผู้มีศิลปะเป็นเลิศเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ยังทรงเป็นศิลปินในดวงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยอีกหลายๆคนด้วยค่ะ

0: กิจกรรมศิลปหัตถกรรมก็มีการบายสีการแกะสลักการปั้นดินน้ำมันแล้วก็การวาดภาพระบายสีค่ะการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเราจะมีความรู้สึกที่สนุกสนาน
1: ประโยชน์ที่หนูได้รับจากกิจกรรมนี้คือสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

0: เห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะทำอะไรหากเรามีความสนใจและตั้งใจจริงมันศึกษาหาความรู้และรู้จักพัฒนาต่อยอดก็ย่อมทำให้งานชิ้นประสบความสำเร็จค่ะที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำงานมาสร้างสรรค์ประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติและส่วนรวมได้เสมอดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนที่ทำงานศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชาการและรู้หลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่างๆต่อไปงานวิชาการก็ทำนองเดียวกันจะต้องรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีใจทางศิลปะจึงสามารถพัฒนางานนั้นให้ดีไปได้และในทางวิทยาศาสตร์ก็ทำนองเดียวกันต้องมีความรู้ด้านวิชาการและต้องมีใจรักตั้งใจทำอะไรให้ดีขึ้นสรุปว่าทั้ง3ส่วนเป็นความสำคัญซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกันงานศิลปะมีความสำคัญต่องานทั้งปวงศิลปินเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสมควรจะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชมกัน
2: เลยค่ะชาร์จไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

0: ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาท

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DL ตาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้

0: เติมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักค่ะ
1: มาดูเรื่องของอาวุธปืนที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากหลังจากเกิดเหตุติดกันหลายเหตุเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนอีกแล้วครับที่งานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนตำรวจก็สามารถจับผู้ก่อเหตุได้1คนพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ส่วนสาเหตุนั้นผู้ต้องหาอ้างว่ามาจากการทะเลาะวิวาทเพราะถูกกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเสียงขณะเกิดเหตุการณ์ได้โดยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดและมีเสียงคนตะโกนเอะอะโวยวายในที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและในจำนวนนี้2คนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากมีอาการสาหัสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ

0: ลาประมาณ 22:30 น.ของคืนที่ผ่านมาภายในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์บุกกราดยิงและอาวุธมีดทำร้ายผู้คนในช่วงที่งานกำลังเลิกและพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของตำรวจสภ.ด่านขุนทดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้1คนคือนายณัฐกิจให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก4คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์จึงใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายณัฐกิจในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความกังวลนะคะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็กล่าวถึงแนวทางการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนว่าณขณะนี้รัฐบาลค่ะกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรางวัลประเภทอื่นแทนค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ที่ผ่านมางานชิมช็อปใช้ที่โคราชนะคะ
4: ส่วนทางก
5: ับ
4: นโยบายร
5: ั
4: ฐบาล
5: สั่งให้อธิบดีกรมปกครองเลิกนโยบายนี้เป็นการให้รางวัลไม่ถือตามที
1: ่ทางด้านของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยได้พิจารณาจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าทดแทนพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปืนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าระบบส่วนกลางได้ทำการระงับการออกใบอนุญาตไว้ทั้งหมดแล้ว
6: แต่ที่มอบไปแล้วก็ค
7: ือไม่ได้มอบนะที่ผ่านมานั้นน่ะคือลงมอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนเนี่ยต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องจำกัดจึงจะต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าต้นแทนกัน
2: เมื่อวานครับเมื่อคืนที่มีการจัดยิง
6: จัดหาไม่ก่อน
7: ไม่มีจัดหาครับในแต่ละปีเนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบตอนนี้มันอยู่ในขั้นการตรวจสอบและแต่ละคนที่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนแต่ไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
3: แล้วที่รับไปจะต้องเรียกคืนไหมคะ
7: รับไปเมื่อไหร่ครับ
3: ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
7: ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วคือมอบแนบทองคำนะครับแนบแนบกลับไปประกาศครับไม่ได้มอบคืน
1: สำหรับคำสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากตำรวจถึงความกังวลในการปฏิบัติงานค่ะอธิบดีกรมการปกครองอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อจำกัดปริมาณอาวุธปืนแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: รัฐบาลชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยจะมีการจัดระเบียบทั้งปืนเถื่อนและปืนที่มีทะเบียนโดยจะคุมเข้มทั้งการครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือว่าหยิบมาใช้ได้ตามใจประเด็นสำคัญคือรัฐบาลต้องการจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อนและต้องการควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังทางนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและการตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือว่าการเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบความพร้อมของหน่วยงานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงสำหรับนักกีฬายิงปืนนั้นรัฐบาลรับทราบถึงข้อกังวลและจะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบและจัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะยุติการเล่นกีฬายิงปืนหรือว่าปิดโอกาสทางการกีฬา
1: ส่วนกรณีที่สังคมนะคะกำลังถกเถียงเรื่องของข้อกฎหมายเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกนะจนเสียชีวิตในการป้องกันตัวค่ะในเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านเนี่ยพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือว่าเป็นการปกป้องตัวเองค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชี้แจงอธิบายหลักกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ในทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะกำหนดหลักในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำเพื่อป้องกันนั้นพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านจะยิงได้ทุกกรณีแล้วก็ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีค่ะเอาไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ
8: ผู้บุกรุกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวอยู่แล้วแต่การป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับเจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอย่างหลักที่ผมนำมาเสนอที่เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเห็นว่าในการพิจารณาในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเองเนี่ยเห็นว่าเป็นอาจจะเห็นว่ามีดุลพินิจว่าอาจจะเห็นว่าเป็นการยังไม่เข้าข่ายป้องกันตัวจึงได้มีการฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาจึงได้มีแนวคำพิพากษาศาลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้หลักว่าอย่าไปยึดเป็นหลักว่าถ้าคนเข้าบ้านยิงได้เลยแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับกฎหมายถือว่าเมื่อมีความตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วล่ะมีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาส่วนผู้ยิงเนี่ยจะอยู่ในสาธารณะป้องกันตามสิทธิ์ตามมาตรา68หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นหลักป้องกันเลยนะครับก็จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไป
1: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธค่ะการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างกันออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดแต่หากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่ว่ากระทำเกินสมควรแก่เหตุเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจ

0: แล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วิ่งหันหลังกลับวิ่งออกไปแต่เรายังยิงตามไป 2-3 นัดนี่อาจจะไปเข้าเหตุเป็นเรื่องการฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับหลุดหลักเรื่องป้องกันเกินกว่าเหตุไปด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็น2ขั้วที่ว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ในกรณีที่โจรเข้าบ้านเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเนี่ยเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาพฤติการทั้งหมดค่ะ
2: และเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนครับโดยมีงานที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอาลัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศศิรินนทบุรีที่วัดในอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษโดยมีครอบครัวญาติเพื่อนร่วมงานข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การจากไปของนายกิติพงษ์ในพิธีเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบเพลิงและพระตรายพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสมเกียรติจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ประธานสงฆ์พระสงฆ์แขกผู้มีเกียรติญาติและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนายกิติพงษ์สมรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีและเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้นำศพกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: มาดูความคืบหน้านะคะในคดี Forex TD นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะวันนี้ทางศาลอาญานะคะก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาที่มีจำเลยคนสำคัญอย่างนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมครอบครัวและผู้บริหารรวม24คนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศาลอาญานะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะซึ่งทางอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารพร้อมพวกรวม24คนมีนักแสดงชื่อดังอย่างพิงกี้รวมถึงมันดาแล้วก็พี่ชายตกเป็นจำเลยร่วมด้วยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการในคดีนี้ค่ะตามคำฟ้องระบุนะคะว่าในช่วงปี2558ถึง2563กลุ่มจำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Forex 3D อ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพนำเงินไปลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศแทนพร้อมทั้งชักชวนให้ร่วมลงทุนคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทอีกทั้งก็ยังมีการการันตีผลตอบแทนแล้วก็รับประกันเงินต้น 100% ส่งผลให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะเป็นจำนวนมากถึง 9,842 คนรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,489 ล้านบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ได้มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนเทรดจริงตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนบรรยากาศที่บริเวณศาลอาญาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพิงกี้นักแสดงสาวพร้อมกับทนายความได้เดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งเบิกตัวมารดาแล้วก็พี่ชายของพิงกี้ตลอดจนจำเลยคนอื่นๆจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะ
2: เรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่ตชด.ภาค3สกัดรถต้องสงสัยขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายพยายามขับรถหลบหนีพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายถูกจับได้และเข้าตรวจค้นในรถก็พบยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด ร้อยตชด.327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากสายสืบว่า

0: ผู้ค้ายาเสพติดใช้รถมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนผ่านเส้นทางแม่จันเชียงแสนพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3จึงนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วร้อยตชด327วางแผนเข้าจับกลุ่มกระทั่งพบรถต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเรียกให้หยุดรถแต่ว่าคนร้ายกลับเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนขับไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรจนถึงพื้นที่บ้านดอยจำปีหมู่6ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนรถคนร้ายนั้นเสียหลักปีนเกาะกลางถนนไปต่อไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบกระสอบสีรุ้งภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ4ล้านเม็ดจึงคุมตัวชายคนขับรถพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไปดูการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมายกันบ้างนะคะทางด่านศุลกากรเบตงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าไปตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางผ่านด่านนะเพื่อที่จะปรับปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนโดยนายกิติพัชวลานายด่านศุลกากรเบตงนะคะร่วมกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเข้าตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าต้องห้ามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสำแดงถูกต้องนายด่านศุลกากรเบตงระบุนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
0: ช่วงหน้าฝนนะครับมรสุมในช่วงนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยขณะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตอนนี้ระดับน้ำนะครับอยู่ในสูงที่ระดับมีการเตือนภัยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้านี้ตามข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่12เมตร15เซนติเมตรแม้จะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับเตือนภัยที่เกินเฝ้าระวังโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬนั้นขยับขึ้นร่วม5เมตรขณะที่ทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมหากฝนตกหนักรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอบุงคล้าเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสาขาออกสู่แม่น้ำโขงโดยเมื่อวานนี้นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าที่บ้านเทพชัยเทพมีชัยหมู่7ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่หมู่8บริเวณบ้านเวิ้นโดนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาดเองก็มีการจัดเตรียมกระสอบทรายเอาไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอพร้อมขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ส่วน

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู
1: ่
0: ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวาง
0: ครับเฮ้แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยแล้วด้วยวันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปฉากละครนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าฉากเนี่ยมีกี่แบบมีกี่รูปแบบนะครับวันนี้เรื่องที่เรียนนะครับจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับแต่เป็นในส่วนของเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากละครนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้อุปกรณ์ที่มาอยู่หน้าฉากบ้างแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วมีฉากครั้งนี้จะเป็นเรื่องของส่วนที่อยู่ด้านหน้าของฉากรวมถึงในส่วนที่นักแสดงเนี่ยเอามาใช้เอามาถือประกอบการแสดงด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ช่วยส่งเสริมการแสดงให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับคือสามารถอธิบายความหมายแล้วก็ประเภทของอุปกรณ์ประกอบฉากได้ซึ่งวันนี้เราจะเขียนอธิบายบรรยายลงไปในใบความรู้นะครับจะมีช่องให้นักเรียนได้ตอบเล็กๆสั้นๆนะครับแล้วก็ในข้อที่2นะครับสามารถอธิบายบทบาทแล้วก็หน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละแบบแต่ละประเภทได้ว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างเขามีส่วนในการแสดงนั้นยังไงนะครับมีความสําคัญยังไงแล้วก็สามารถอธิบายขั้นตอนในการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากได้ด้วยนะครับในด้านคุณลักษณะนะครับแล้วก็เจตคติค่านิยมนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งในการงานนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ทำการแสดงเนี่ยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยส่งเสริมให้การแสดงของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นสื่อสารกับผู้ที่รับชมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เรามาสำรวจโรง

0: ครกันนะครับเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้เราสำรวจโรงละครว่าในภาพที่ครูนำมาให้เนี่ยเป็นการแสดงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการแสดงโขนพระราชทานตอนสืบมันคานะครับเดี๋ยวมาดูว่าในภาพที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยอะไรบ้างในฉากนั้นนะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากละครนะครับเดี๋ยวใครดูแล้วมองว่าอันไหนเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากก็สามารถยกมือแล้วก็ตอบได้เลยซึ่งใน1ฉากอาจจะมีมากกว่า1อย่างหรือ1ชิ้นนะครับก็สามารถตอบตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยมาดูภาพแรกกันนะครับภาพแรกนะครับลองดูซิว่าจากฉากนี้อะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากหนุมานที่เป็นโครงสร้างตัวใหญ่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนักเรียนไม่คิดว่าส่วนนี้เป็นฉากบ้างหรอใครๆพอจะตอบได้บ้างว่าทำไมถึงไม่คิดว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นฉากทำไมถึงคิดว่าตัวหนุมานเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากใครพอจะตอบได้บ้างเชิญเลยครับผิดไม่เป็นไรนะครับลองแลกเปลี่ยนดูว่าที่เราตอบว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเรามีมุมมองยังไงในการแยกฉากกับอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้เพื่อให้สามารถแยกฉากกับอุปกรณ์ประกอบฉากออกจากกันได้มีใครพอจะตอบได้ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยเอาตามความเข้าใจเอาตามมุมมองของหนูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับที่แยกตัวหนุมานเนี่ยออกมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากครับผม
1: ค่ะในลักษณะนี้นะคะหนุมานสาเหตุที่หนูบอกว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพราะว่าด้านหลังค่ะเหมือนจะมีฉากด้านหลังซึ่งเหมือนจะเป็นฉากถาวรไว้อยู่แล้วค่ะส่วนหนุมานเนี่ยหนูคิดว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวแอนิมทรอนิกด้วยค่ะที่สามารถขยับได
0: ้โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องถูกต้องเลยนะครับจริงๆแล้วครูเอาภาพนี้มาคิดว่าจะหลอกพวกเราได้นะครับเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมองว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นฉากด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวหนุมานเนี่ยไม่ได้เป็นฉากนะครับตัวหนุมานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยตัวฉากคือตัวภาพวาดที่อยู่ด้านหลังของตัวหนุมานแล้วก็ตัวหนุมานตัวนี้สามารถขยับได้เหมือนที่เพื่อนบอกเองเหมือนกันไม่มั่นใจว่าเพื่อนเคยไปชมมาหรือเปล่านะครับอันนี้คือตอนสืบมันคาตอนที่หนุมานเนี่ยมาที่แม่น้ําแล้วก็พบว่ากองทัพของลิงฝ่ายลิงเนี่ยไม่สามารถข้ามแม่น้ําไปได้ก็เลยแปลงร่างนะครับเป็นหนุมานตัวใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นฉากนี้ซึ่งก็สามารถข้ามน้ําไปได้นะครับก็ทําให้กองทัพของลิงเนี่ยฝ่ายลิงเนี่ยสามารถข้ามน้ําไปได้อันนี้คืออุปกรณ์ประกอบฉากอย่างแรกที่เราได้ทําความรู้จักกันซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆใหญ่พอที่คนจะไปอยู่ด้านบนได้นะครับมาดูในรูปแบบอื่นๆกันบ้างภาพนี้คิดว่าอะไรคืออุปกรณ์ประกอบฉากใครตอบได้ยกมือได้เลย
2: ดอกบัวครับ
0: ดอกบัวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าดอกบัวคืออุปกรณ์ประกอบฉากแสดงว่ามุมมองของพวกเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าส่วนที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมันคือส่วนที่ไม่ได้อยู่ชิดกับภาพวาดที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้คือดอกบัวนะครับซึ่งเป็นบัวในตอนสืบมันคานี่แหละนะครับก็เป็นดอกบัวที่เอาผลงานที่เป็นผลงานของกลุ่มศิลปาชีพบางไทรนะครับมาใช้ซึ่งเป็นดอกบัวที่ประดิษฐ์จากผ้าและเหมือนจริงมากๆด้วยนะครับเขาก็มาใช้ตกแต่งเป็นสะบัวด้านหน้านะครับซึ่งจริงๆในภาพนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างอื่นอีกนั่นก็คืออาวุธต่างๆที่ตัวละครที่เป็นฝ่ายลิงเนี่ยได้ถืออยู่อันนั้นก็นับว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อว่าส่วนนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากประเภทไหนนะต่อมาอันนี้มีอะไรเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเชิญครับดูว่าจะรู้จักชื่อไหมนะครับเด็กรุ่นเราจะรู้จักชื่อไหมว่ามันคืออะไรซึ่งดูแล้วมันเหมือนท่อนซุงเนาะถ้าเรียกมันจะเรียกว่าอะไรเชิญครับเชิญเอาตามที่หนูเข้าใจหรือตามชื่อที่หนูคิดว่ามันน่าจะถูกก็ได
3: ้สากกับครก
0: สากกับครกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกถึงผีกระหังใช่ไหม

0: อันเนี้ยคือครกตําข้าวแล้วสากเขาก็ใช้สากแบบนี้แหละครับที่ใช้สากใหญ่เพราะว่าเพื่อให้น้ําหนักในการตําข้าวเนี่ยเป็นน้ําหนักที่มาจากตัวไม้ที่มันมีน้ําหนักเยอะข้าวก็จะมีเปลือกที่แตกออกเปลือกข้าวที่เราตําเนี่ยก็จะแตกออกนะครับเป็นการทุ่นแรงคนคือคนน่ะใช้แรงยกอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยสากลงมาให้ข้าวเนี่ยแตกเมล็ดออกมานะครับอันนี้เป็นฉากนึงในตอนสืบบรรคาเหมือนกันซึ่งเป็นฉากที่เขาเอามาทำให้มันเป็นฉากโจ๊กหรือว่าเป็นตอนที่เป็นตอนตลกเป็นตอนที่ช่วงพักการแสดงนะครับเป็นพักให้คนเนี่ยได้ผ่อนคลายจากเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะตึงเครียดหรือว่าค่อนข้างจะเข้าใจยากก็จะมีฉากเนี้ยเป็นฉากที่เป็นการเอาเรื่องราวที่เป็นตลกเข้ามาสอดแทรกแล้วเขาก็ได้เอาตัวละครเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในรูปของการแต่งกายแบบยักษ์แบบสมบูรณ์เนี่ยมาใช้ในการทำให้สนุกสนานขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ประกอบฉากก็คือครกกับสากนี่แหละนะครับในการช่วยสร้างความบันเทิงเห็นไหมว่านอกเหนือจากบทละครที่มันเป็นไปตามแบบแผนแล้วมันก็ยังมีการเอาอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมาช่วยสร้างอารมณ์ให้กับผู้ที่ชมละครด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากใครตอบได้บ้างครับเชิญเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเห็นอะไรจริงๆแล้วมันง่ายนะอันนี้ใหญ่มากนะครับ
1: ผีเสื้อสมุทรค่ะ
0: นางผีเสื้อสมุทรนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้นะครับเป็นตอนที่หนุมานเนี่ยมาเจอนางผีเสื้อสมุทรนะครับซึ่งนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยสามารถแกว่งมือได้หมุนคอได้แล้วก็หน้าอกของนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็สามารถยกได้ด้วยนะครับก็คือสามารถยกขึ้นยกลงได้อันนี้เป็นฉากที่หนุมานเนี่ยเข้าไปในตัวของนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็ผ่าท้องของนางผีเสื้อสมุทรออกมานะอันนี้เป็นอีกฉากนึงเหมือนกันในตอนสืบมังคาคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์ประกอบฉากที่ครูเอามาให้ดูทั้ง4ภาพเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นขนาดเล็กและมีทั้งอันที่ดูเป็นโครงสร้างใหญ่ๆและบางอันก็ดูเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมอย่างเช่นบึงบัวเมื่อสักครู่หรือบางอันก็ดูมีเทคนิคอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นมีสามารถขยับได้มีแสงด้านในอย่างผีเสื้อสมุทรตัวนี้ก็มีดวงตาที่มีแสงเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นการใส่เทคนิคต่างๆเข้าไปในอุปกรณ์ประกอบฉากนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละประเภทแล้วก็เขามีบทบาทหน้าที่ยังไงนะครับในอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละอย่างนี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับที่เราจะทำความเข้าใจกันในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปวาดฉากของภาพยนตร์หรือฉากละครเนี่ยเราจะต้องแยกตัวอุปกรณ์ประกอบฉากออกแล้ววาดเฉพาะตัวฉากเท่านั้นวันนี้เราเลยต้องมาทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากและเดี๋ยวเวลาเราได้ภาพจากภาพยนตร์มาเนี่ยเราต้องตัดอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดออกและวาดแค่พื้นหลังนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับเรียกว่า props นะครับซึ่งคำว่า props เนี่ยมาจากคำว่า property นะครับคำว่า prop หรือ property เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับ prop หรือ property หรืออุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องของละครซึ่งจะทำให้ละครเนี่ยนอกจากมีฉากที่สื่อความหมายแล้วตัว prop เนี่ยก็จะทำให้ตัวบรรยากาศนะครับตัวเนื้อเรื่องหรือตัวสภาพแวดล้อมที่นักแสดงไปอยู่เนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ด้วยแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยคล้อยตามแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่มาสนับสนุนการแสดงนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมี8ประเภทมีอะไรบ้างใน8ประเภทนี้แต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงคราวนี้ในขั้นตอนนี้ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมโยงไปหา4ภาพในกิจกรรมสำรวจโรงละครเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อแต่ละอย่างเนี่ยมันจัดอยู่ในประเภทไหนนะครับมาดูกันอย่างแรกนะครับคือประเภทของเครื่องประกอบฉากหรือ construction props construction props พอได้ยินคำว่า construction มันแปลว่าอะไรแปลว่าโครงสร้างหรือแปลว่าอะไรที่มันต้องอยู่กับที่อยู่กับคือถาวรอะถาวรตั้งอยู่ถาวรที่นั้นนะครับคราวนี้ส่วนไหนล่ะในภาพนี้ที่เป็น construction props หรือว่าโครงสร้างที่มันตั้งอยู่กับที่นะครับก็คือส่วนที่เป็น ร้านค้านั่นเองนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันนูนออกมาจากฉากด้านหลังนะครับซึ่งโครงสร้างเนี้ยก็มาพร้อมกับฉากนั่นแหละคือออกมาพร้อมกันเลยฉากด้านหลังออกมาโครงสร้างนี้ที่เป็นเครื่องประกอบฉากเนี่ยก็ออกมาด้วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สมมติว่าฉากนี้จะอยู่ต่อแต่เคลื่อนบ้านออกไปไม่สามารถเคลื่อนได้นะครับเข้ามาพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสัดส่วนของโครงสร้างที่อยู่คงที่ถาวรก็จะเรียกว่าเครื่องประกอบฉากนะจะเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเลยนะครับต่อมาส่วนประกอบฉากอันนี้ใช้คำว่า set piece แสดงว่าคำว่า piece คือมันเป็นชิ้นๆใช่ไหมเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต่างจากเมื่อสักครู่เมื่อกี้มันเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับมันมาเป็นโครงสร้างเป็นอาคารใหญ่ๆมาเลยแต่อันนี้มันจะต่างกันเพราะว่ามันจะเคลื่อนย้ายได้นะครับอย่างเช่นส่วนนี้นะเขาจะเคลื่อนย้ายได้คือเวลาเล่นไปเนี่ยอาจจะอยู่ในฉากเดิมแต่ส่วนประกอบในส่วนนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่นตัวยักษ์ผีเสื้อสมุนเมื่อสักครู่ก็อาจจะเคลื่อนย้ายคือเดินสู้กับตัวหนุมานได้แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวหนุมานที่เป็นสะพานเนี่ยเขามาติดมาแล้วกับฉากมีขนาดใหญ่มากก็จะเป็นในส่วนของแบบแรกก็คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคือเครื่องประกอบการแสดงหรือ hand props ตัว hand props เนี่ยจะเป็นเครื่องประกอบการแสดงที่นักแสดงใช้ถือใช้ถือเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ติดตัวกับผู้แสดงตลอดการแสดงอาจจะอยู่แค่ในบางฉากหรือบางตอนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหรือการโยกย้ายไปนะสำหรับภาพนี้ก็คือชิ้นส่วนนี้นะครับที่เขาถือเป็นอุปกรณ์เขาถือประกอบก็คือใช้เป็นแฮนด์พร็อพคือใช้มือถือได้ไม่ได้ใหญ่เกินไปที่จะต้องแบกหรือจะต้องอุ้มนะครับก็คือสามารถใช้มือเดียวเนี่ยประคองไว้ได้เลยต่อมาอันนี้เป็นเครื่องประกอบการแสดงหรือ hand prop อีกเหมือนกันนะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นว่ามี2ชิ้นนะเป็นเหมือนตัวบอลแล้วก็เป็นตัวคาถานะครับ2ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ถือได้เห็นมั้ยว่าขนาดเค้าก็จะเล็กลงมาจาก2ประเภทแรกนะครับที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆแล้วก็เป็นสัดส่วนที่สามารถเป็นชิ้นที่เคลื่อนที่ได้อันนี้เขาจะเป็นแบบเล็กๆสามารถใช้มือในการประคองแล้วก็ถือไปได้ตลอดการแสดงหรือว่าบางช่วงของการแสดงนั่นเองนะครับต่อมานะครับคือส่วนประกอบฉากหรือว่า decoration prop คำว่า decoration เนี่ยมันก็คือการตกแต่งเนาะมันก็คือการตกแต่งหรือการเพิ่มเข้าไปแค่บางส่วนอาจจะทำให้นูนหรือว่าอาจจะแปะเข้าไปเล็กๆเพื่อเป็นการช่วยเสริมให้ตัวฉากเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะที่นูนออกมาจากพื้นหลังนะครับคราวนี้ในตัวใบความรู้ที่เรากำลังเขียนกันอยู่เนี่ยถ้าหัวข้อไหนไม่มีนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เวลาที่เราไปเลือกฉากมาเนี่ยเราจะได้มาพิจารณาได้ว่าส่วนไหนที่เราจะต้องตัดออกจากฉากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ decoration prop ซึ่งก็คือส่วนนี้นะครับที่เขาเอามาแปะไว้กับฉากแค่เล็กๆพอที่จะเล่าเรื่องราวในฉากหรือในตอนนั้นๆได้นะครับต่อมาส่วนประกอบตัวละครหรือ personal props อันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่จะต่างจาก hand props hand prop เนี่ยเขาถือแค่บางช่วงบางฉากบางตอนใช่ไหมครับก็คือเป็นการถือให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องแต่ตัวส่วนประกอบตัวละครหรือ personal props เนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องอยู่กับตัวละครตลอดเพราะสื่อถึงบุคลิกของตัวละครตัวนั้นอย่างเช่นหนุมานเขาก็จะมีอาวุธเป็นกระบี่ของเขาเองใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นอาวุธของหนุมานก็คือจะต้องถืออยู่กับตัวหนุมานหรือติดอยู่กับตัวหนุมานตลอดจะมีความแตกต่างกันกับ hand prop hand prop คือเข้ามาบางช่วงบางตอนเพื่อสนับสนุนเนื้อเรื่องหรือบทแต่ว่าพอเป็นส่วนประกอบตัวละครเนี่ยจะต้องอยู่ตลอดเลยเพราะเป็นการบ่งบอกบุคลิกประกอบบุคลิกของตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็คือส่วนของตัวพัดแล้วก็ตัวมาลัยที่อยู่กับตัวทศกัณฐ์ที่เป็นหน้าทองนั่นเองนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะทศกัณฐ์หน้าทองนะครับอันนี้คือเรื่องของส่วนประกอบตัวละครก็คือติดตัวเพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกนะครับต่อมาจะเป็นเรื่อง เครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครนะครับในส่วนของเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครเนี่ยก็คือองค์ประกอบต่างๆที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าอันนี้พวกเราน่าจะคุ้นชินกันดี

ย่างเช่นผ้าผูกคอผ้าพันคอนะครับหมวกหรือว่ากระเป๋าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายก็จะเรียกว่าเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครนะครับคราวนี้เดี๋ยวเวลาที่เราไปสร้างสรรค์งานที่เป็นฉากเนี่ยเราจะต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้ออกมาเพื่อเราจะวาดแค่ฉากอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาคือส่วนที่นอกเหนือจากตัวละครและที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครแต่เป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเป็นการส่งเสริมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกให้กับผู้ที่รับชมคล้อยตามไปกับการแสดงมากขึ้นก็คือในส่วนของไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไลท์ฟิตติ้งนั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลามีการแสดงเนาะก็จะมีเรื่องของไฟมาเป็นส่วนประกอบทำให้การแสดงเนี่ยมีแสงมีเงามีมิติหรือว่าเป็นการช่วยให้ผู้คนเนี่ยไปโฟกัสจุดที่ควรจะโฟกัสอย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยเขาต้องการให้โฟกัสคนที่ยืนอยู่ตรงกลางภาพเขาก็เลยใช้ไฟเนี่ยช่วยส่องลงมาเพราะฉะนั้นไฟพวกนี้ก็จะเป็นเทคนิคประกอบนะครับเพื่อให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเราเจอพวกไฟเหล่านี้ในฉากภาพยนตร์ที่เราเลือกมาก็ต้องตัดออกด้วยเพราะว่าเราต้องการจะวาดแค่ฉากเท่านั้นนะครับนี่คือไฟนะครับที่เขาใช้ซึ่งก็แขวนอยู่ด้านบนนี่แหละนะครับแขวนอยู่ด้านบนของภาพที่หนูเห็นซึ่งเวลาเราวาดฉากเราจะไม่วาดไฟลงมาด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายก็คือกลุ่มของเทคนิคพิเศษนะครับหรือว่าพวก special effect ที่เขาเอามาใช้ในการแสดง special effect เนี่ยจะมีส่วนของเสียงประกอบซึ่งเสียงประกอบจะอยู่ในภาพถ่ายไหมเสียงประกอบอยู่ในภาพถ่ายไหมครับไม่อยู่เนาะเราถ่ายภาพไม่ติดเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ไม่ต้องกังวลที่จะต้องตัดออกเสียงประกอบอาจจะเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงสงครามเสียงการสู้รบก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบฉากเพื่อให้มีเทคนิคหรือมีเอฟเฟคที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับต่อมาคือปรากฏการณ์พิเศษหรือวิชวลเอฟเฟคก็คือพวกฝนตกนะครับมีหมอกมาหรือมีน้ำไหลซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกวิชวลเอฟเฟคเหล่านี้เนี่ยมันหลากหลายมากบางที่ก็ใช้ตัวโฮโลแกรมมาทำเป็นน้ำไหลบนฉากถ้าใครเคยไปดูโขนพระราชทานเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นนะครับตอนกรุงพักกันทดน้ำถ้าครูจำไม่ผิดเนาะที่มีน้ำไหลเป็นแม่น้ำมาเลยโดยใช้โฮโลแกรมในการฉายแสงช่วยอันนี้คือวิชวลเอฟเฟคที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาใช้ในการแสดงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นการล่องเรือสำเภาเนาะซึ่งการล่องเรือสำเภามาเนี่ยมันก็จะต้องทำเวทีให้เป็นน้ำใช่ไหมครับเขาก็ใช้ตัววิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยมาช่วยก็คือการปล่อยหมอกนะครับปล่อยหมอกปล่อยควันออกมาแล้วก็มีการฉายแสงเข้าไปในหมอกด้วยฉายแสงเข้าไปเพื่อให้ดูเป็นสีของน้ำนั่นเองซึ่งจริงแล้วหมอกเป็นสีขาวเนาะอันนี้เป็นการเอาพวกสเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยเข้ามาช่วยสร้างปรากฏการณ์ในฉากของการแสดงละครนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวาดฉากเนี่ยก็ต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปด้วยเพราะมันเป็นในส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับอันนี้เทคนิคพิเศษอีกเหมือนกันก็คือการมีหมอกมีควันนะครับมาประกอบนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราจะต้องตัดออกเนาะเวลาเราวาดฉากนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าที่แล้วก็บทบาทของอุปกรณ์ประกอบฉากบ้างว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเขามีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทยังไงมาช่วยส่งเสริมการแสดงให้น่าสนใจหรือว่าให้เข้าใจง่ายยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยช่วยในการแสดงให้รู้ว่าภาพนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ที่ไหนนะครับบอกถึงสถานที่เป็นตลาดเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นที่ไหนแล้วก็ยังบอกช่วงเวลาอีกด้วยอะไรบ้างที่สามารถบอกช่วงเวลาได้อย่างเช่นในภาพนี้นะครับสิ่งที่บอกช่วงเวลาได้บอกยุคสมัยได้ก็คือรูปแบบของสิ่งก่อสร้างและหนึ่งอย่างรูปแบบของสิ่งก่อสร้างนะครับสามารถบอกช่วงเวลาได้สองแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆที่ติดอยู่ก็สามารถบอกช่วงเวลาได้เหมือนกันถ้าเป็นยุคปัจจุบันแผ่นป้ายโฆษณาจะเป็นแบบนี้ไหมครับจะเป็นกระดาษไหม
ไม่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ใช้จอ LED ใช้จอโทรทัศน์ในการโฆษณาแล้วเพราะฉะนั้นในตัวของส่วนที่มาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะช่วยบ่งบอกถึงยุคสมัยได้ด้วยตามรูปแบบของการตกแต่งเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถบ่งบอกถึงสถานที่ช่วงได้นะครับต่อมานะครับสามารถแสดงถึงสภาพสังคมได้อุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะช่วยบ่งบอกได้ว่าฉากนั้นกำลังเล่าถึงบุคคลกลุ่มไหนหรือเล่าถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมแบบไหนอย่างเช่นกำลังบ่งบอกถึงสังคมที่เป็นกลุ่มของความยากไร้ความลำบากหรือว่าเป็นกลุ่มของคนรวยนะครับหรือว่าเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้คือพื้นที่ของพระราชวังหรือเป็นพื้นที่ของวัดนะครับหรือเป็นพื้นที่ของป่าอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีตัวอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเป็นตัวช่วยให้สื่อแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็สามารถแสดงสถานภาพทางสังคมบ่งบอกถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือในฉากนั้นๆได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นตัวกำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการแสดงบนเวทีอันนี้เราจะอาจจะงงว่ามันกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ยังไงคราวนี้จากภาพนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมองแยกส่วนเนาะว่ามันมีอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยหลายชิ้นมากเลยในภาพนี้แต่มันมีบางชิ้นทําหน้าที่เป็นเขตแดนของห้องถ้าเราสังเกตจะมีตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้เนี่ยทําหน้าที่เป็นตัวแบ่งพื้นที่ระหว่างโซนที่ดูเหมือนเป็นห้องรับแขกกับพื้นที่ทานข้าวเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นการเอาอุปกรณ์ประกอบฉากมาเนียนๆทำเป็นผนังห้องก็คือจริงๆแล้วมันเป็นตู้แต่ให้บทบาทมันเหมือนผนังห้องเป็นการกั้นโซนกั้นพื้นที่เพื่อให้การแสดงเนี่ยรู้ว่าบรรยากาศในพื้นที่นั้นจะมีการพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นบนโต๊ะกับข้าวเขาน่าจะพูดเรื่องอะไรกันก็ใช้ตัวนี้มากั้นแยกเพื่อให้รู้ว่า2เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์คนละเหตุการณ์กันเนื้อเรื่องที่ตัวละครพูดอยู่เราอาจจะไม่ได้ยินแต่เขาพูดคนละเรื่องกันด้วยการกั้นขอบเขตของพื้นที่การแสดงผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะยืนอยู่คนเดียวแต่จริงๆก็โดนแอบแบ่งด้วยบางอย่างคิดว่าคืออะไรโต๊ะทำงานถูกต้องครับโดนแบ่งโดยโต๊ะทำงานเพื่อให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของที่ดูทีวีแล้วนะแต่ถูกถอยออกมาจากพื้นที่ดูทีวีเป็นโต๊ะทำงานนะครับก็เป็นอีกเขตหนึ่งแสดงว่าตอนนี้ดูคร่าวๆเนี่ยมี3พื้นที่แล้วใช่ไหมครับยังมีอีกพื้นที่นึงที่สร้างความแตกต่างด้วยความสูงต่ำก็คือมีบันไดให้ขึ้นไปที่ชั้น2ก็จะเห็นว่ามีอีก2คนที่อยู่ในอีกพื้นที่นึงอีกเพราะฉะนั้นการแบ่งพื้นที่หรือขอบเขตในการแสดงของตัวละครเนี่ยแบ่งได้โดยการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากนะครับเพื่อแบ่งบนล่างซ้ายขวาได้หมดเลยเอามาขั้นเอามาวางในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้แต่เราจะไม่วาดลงไปในฉากเพราะทั้งหมดคืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับต่อมานะครับสามารถบ่งบอกถึงแนวทางในการนำเสนอได้อันนี้ชัดเจนมากคือจะเป็นแนวการ์ตูนนะครับแนวแฟนตาซีก็จะมีสีสันที่สดใสเพราะฉะนั้นฉากของ อุปกรณ์ประกอบฉากของละครแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันและจะมีรูปแบบของอุปกรณ์ประกอบฉากที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาเป็นแนวแฟนตาซีเนาะเป็นแนวเด็กๆหวานๆเขาก็จะมีสีสันที่สดใสแต่ถ้าเป็นละครในเชิงที่เป็นของการต่อสู้เนี่ยสีสันในฉากของอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปอีกเหมือนกันนะครับต่อมาคือบ่งบอกอารมณ์และสีสันได้ถ้าสังเกต2ภาพเมื่อสักครู่กับภาพนี้เนี่ยก็เห็นอารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันแล้วเนาะภาพเมื่อสักครู่ดูสดใสเนาะย้อนนิดนึงภาพนี้ดูสดใสนะครับภาพนี้เนี่ยก็มีสีสันเหมือนกันใช่ไหมครับก็ดูสดใสแต่กับการพอมาดูภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าความสดใสไปเลยเพราะสีที่อยู่ในอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดเนี่ยเป็นสีที่คุมโทนขาวแล้วก็โทนดำเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เรารับรู้ได้ก็จะแตกต่างออกไปด้วยนะครับต่อมานะครับแสดงความคิดหลักของเรื่องสำคัญอันนี้สำคัญอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะแสดงแนวคิดหลักของเรื่องอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับสัตว์ดูแล้วน่าจะเป็นแนวทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าอะไรแบบนั้นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะต้องเป็นตัวสนับสนุนให้เนื้อเรื่องเนี่ยสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจแนวคิดหลักหรือเรื่องส่วนที่เรื่องต้องการนำเสนอได้นะครับคราวนี้มาถึงในส่วนผลงานของเราอธิบายก่อนว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะมีผลงาน2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกจะเป็นการวาดฉากส่วนชิ้นที่2จะเป็นการทำอุปกรณ์ประกอบฉากเพราะฉะนั้นในชิ้นแรกเนี่ยเราจะวาดฉากเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปหาภาพตัวอย่างมาภาพตัวอย่างนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากหนูต้องตัดออกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งงานชิ้นนี้นะครับจะให้นักเรียนออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ฉากรับจำลองฉากเบื้องหลังของละครหรือภาพยนตร์เนี่ยนะครับที่นักเรียนจะต้องเลือกมาเราจะออกแบบฉากรับเบื้องหลังจำลองขึ้นมานะครับโดยจะทำในกระดาษขนาด A3 นะเป็นกระดาษ100ปอนด์กระดาษขนาด A3 คือใหญ่เท่า A4 2แผ่นเพราะฉะนั้นหนูจะต้องไปหากระดาษที่ได้ขนาดเท่ากับ A4 2แผ่นเนี่ยมาเพื่อใช้ในการวาดนะครับโดยเราจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ในการลงสี1คน1ชิ้นนะครับแล้วก็จะใช้ความรู้จากเรื่องของฉากละครที่เรียนมาครั้งที่แล้วประกอบด้วยวันนี้ที่จะต้องอธิบายเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ดึงอุปกรณ์ประกอบฉากออกมาจากฉากได้นะครับให้นักเรียนเตรียมภาพนะครับครั้งหน้าเด็กๆจะต้องเตรียมภาพจากภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบมา1ภาพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจซึ่งหนูจะต้องไปเลือกฉากมานะไปเอาฉากใดฉากหนึ่งก็ได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้นที่หนูชอบเนี่ยมานะครับถ้าไม่ติดนักแสดงจะดีที่สุดเพราะหนูจะวาดง่ายมากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวก็จะมีประเภทของภาพยนตร์อีกหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเราควรจะไปเลือกอะไรมานะครับเลือกมา1ภาพพิมพ์ลงในกระดาษ A4 แบบเต็มแผ่นเพราะว่าเราจะต้องมาตีสเกลเพื่อร่างภาพสัดส่วนทุกอย่างจะได้เป๊ะแล้วก็ตรงนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องไปเตรียมในครั้งหน้ามีกระดาษ100ปอนด์นะครับ A3 คนละ1แผ่นแล้วก็ภาพที่เป็นภาพจากภาพยนตร์ที่เราชอบเนาะ1ภาพขนาด A4 ครับผมคราวนี้เรามาศึกษาประเภทของภาพยนตร์อันนี้ให้ศึกษาเพื่อเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกภาพยนตร์ประเภทไหนมาใช้ในการทําฉากนะครับมาดูกันว่ามีประเภทไหนบ้างประเภทของภาพยนตร์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆแนวซึ่งเขาจะมีองค์ประกอบบางอย่างในการแบ่งแนวของภาพยนตร์นะครับซึ่งองค์ประกอบที่ใช้ในการแบ่งแนวภาพยนตร์เนี่ยมี3อย่างก็คือฉากอารมณ์แล้วก็รูปแบบที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นั้นๆภาพยนตร์ที่มีฉากอารมณ์และรูปแบบใกล้เคียงกันก็จะจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันฉากเนี่ยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมแสดงให้ถึงสิ่งให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมสถานที่ของเรื่องนั้นๆที่ภาพยนตร์เนี่ยจะถ่ายทอดแล้วก็ดำเนินไปนะครับส่วนอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ที่ผู้ชมจะรับรู้ได้จากการชมภาพยนตร์ซึ่งเขาก็จะดูว่าถ้าดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยผู้ชมรู้สึกหวาดกลัวก็จะเป็นแนวสยองแบบนี้นะครับนอกเหนือจากจะดูความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับเนี่ยก็อาจจะดูไปที่แนวคิดของคนเขียนบทด้วยเพื่อที่จะได้กำหนดแนวของภาพยนตร์กำหนดประเภทของภาพยนตร์ได้ชัดเจนขึ้นต่อมาคือรูปแบบนะครับตัวรูปแบบเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากเทคนิคต่างๆซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นภาพยนตร์อย่างไซไฟหรือแฟนตาซีเนี่ยก็จะมีความฟุ้งความเฟ้อของจินตนาการเข้ามาอันนี้ก็คือรูปแบบแล้วก็เป็น3องค์ประกอบนะครับที่ทำให้มีการแบ่งแยกประเภทของภาพยนตร์ได้คราวนี้เรามาดูภาพยนตร์ประเภทแรกนะครับเดี๋ยวดูไว้ใครชอบประเภทไหนเอาไปเลือกภาพยนตร์ที่ตัวเองต้องการมาได้อย่างแรกคือภาพยนตร์แอคชั่นหรือแอคชั่นฟิล์มนะครับก็จะเป็นแนวของการต่อสู้นะครับการบู๊ซึ่งจะเป็นความระทึกใจนะความตื่นเต้นเป็นการใช้แรงนะครับเป็นการสื่อสารผ่านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นใครชอบแนวนี้แอคชั่นบู๊ต่อสู้ก็สามารถเลือกแนวเนี้ยมาใช้ในการสร้างฉากได้ก็ไปหาฉากที่เรารู้สึกว่าฉากเนี้ยมันปะทะกันดุเดือดนะครับเป็นฉากที่เห็น
เขาเรียกอะไรมีดาเมจมีความรุนแรงสูงก็สามารถเอามาได้ต่อมาภาพยนตร์ประเภทสงครามหรือวอลฟิล์มนะครับภาพยนตร์ประเภทนี้ก็จะอ้างอิงจากสงครามที่มีอยู่จริงก็ได้หรือว่าจะเป็นบทที่มีผู้ประพันธ์หรือมีผู้แต่งขึ้นมาก็ได้เขาก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชอบฉากไหนที่มีการระเบิดตูมตามน่าสนใจก็สามารถเอาฉากนั้นเนี่ยมาใช้ในการวาดฉากได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการเลือกตามแนวที่นักเรียนชอบเลยไม่ได้มีแค่2ประเภทนี้นะมีอีกเยอะมากลองดูแล้วก็ชอบประเภทไหนก็ลองเขียนไว้ก็ได้บางประเภทนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับต่อมาคือแนวประชนภัยหรือว่าแอดเวนเจอร์ฟิล์มนะครับแนวนี้ก็จะเป็นบุกป่าฝ่าดงเลยเข้าป่านะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ตื่นเต้นหรือเกิดอารมณ์คล้อยตามติดตามไปด้วยระหว่างที่มีการดำเนินเรื่องซึ่งถ้าใครชอบวาดป่าใครชอบวาดต้นไม้แนวนี้ก็เหมาะสมแล้วก็อาจจะดูถึงความถนัดของตัวเองด้วยนะว่าตัวเองถนัดที่จะวาดอะไรใครถนัดวาดอาคารก็อาจจะไปหาอย่างนึงใครถนัดพวกวาดรถถังยุทโธปกรณ์ก็อาจจะไปวาดสงครามนะครับใครถนัดที่จะวาดพวกเนี่ยป่าก็อาจจะมาแนวแอดเวนเจอร์นะครับต่อมาภาพยนตร์แบบคาวบอยนะครับหรือเวสเทิร์นเป็นของคาวบอยตะวันตกก็จะเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในยุคแรกเริ่มหรือยุคบุกเบิกนะครับที่เขาไปตั้งรกรากอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีความป่าเถื่อนมีความเป็นมาเฟียมีการใช้อิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของภาพยนตร์ประเภทนี้ก็จะมีความน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสนใจใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับภาพยนตร์ตลกหรือคอมเมดี้อันนี้เนี่ยภาพยนตร์ประเภทนี้ตัวฉากอาจจะสื่อสารกับเรายากหรือน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเน้นไปที่ความตลกของนักแสดงเนาะเพราะฉะนั้นการวาดฉากเนี่ยก็อาจจะไม่สื่อสารกับผู้ชมเท่าที่ควรแต่ถ้าหนูคิดว่าเป็นฉากที่หนูชอบก็เอามาวาดได้นะครับอย่างเช่นภาพยนตร์ตลกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเนาะเน้นความสนุกสนานเน้นความเบาสมองเน้นความตลกขบขันให้ผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์ร่วมเยอะๆแต่ว่าคนที่ถ่ายทอดอารมณ์สนุกสนานได้เนี่ยก็จะเป็นนักแสดงอย่างที่บอกเลยทำให้ตัวฉากเนี่ยไม่ได้สื่อสารความสนุกสนานกับเรามากเท่าไหร่แต่ถ้าหนูรู้แล้วรู้สึกว่าฉากนี้ชอบก็สามารถเอามาวาดได้เหมือนกันต่อมาภาพยนตร์ชีวิตหรือดราม่าอันนี้อยากให้เราทำความเข้าใจคำว่าดราม่านิดนึงดราม่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแสดงอารมณ์เกินจริงแต่หมายถึงการสะท้อนสภาพชีวิตของอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะครับภาพยนตร์ชีวิตจะเป็นการเน้นเล่าถึงสภาพจริงๆของชีวิตเล่าถึงวิถีชีวิตความลำบากความเศร้าความยากแค้นของชีวิตนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นบทละครเป็นบทภาพยนตร์ออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยฉากก็จะมีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันเพราะฉากก็จะมีความมืดๆทึบๆนะครับเพื่อให้ตัวอารมณ์ของนักแสดงเนี่ยคล้อยตามแล้วก็สอดคล้องไปด้วยกันก็สามารถเลือกมาใช้ได้นะครับต่อมาภาพยนตร์แบบอีโรติกฟิล์มอันนี้ไม่อนุญาตให้นำมาใช้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์อีโรติกเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะกับผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีพวกเราอายุเท่าไหร่มี18เหรอพวกเราอายุแค่15ปี16ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่นำภาพยนตร์ประเภทนี้มาใช้ในการวาดฉากนะครับอันนี้เอามาเพื่อให้เราเป็นข้อมูลว่ามันมีภาพยนตร์ประเภทนี้อยู่ซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นแหละนะครับก็งดถ่ายทอดเรื่องนี้ก่อนเนาะมีเรื่องอื่นให้ดูเยอะแยะเลยคราวนี้มาอีกเรื่องนึงที่เอามาอีกแนวนึงที่ทุกคนอาจจะสนใจก็คือภาพยนตร์เพลงหรือพวกมิวสิคัลซึ่งมิวสิคัลเนี่ยก็มีการทำในหลากหลายรูปแบบมิวสิคัลบางเรื่องก็เป็นคอมเมดี้มิวสิคัลบางเรื่องก็เป็นสยองขวัญบางเรื่องก็เป็นสงครามเพราะฉะนั้นหนูก็สามารถไปหาหลายๆแนวจากภาพยนตร์แบบมิวสิคัลมาได้นะครับภาพยนตร์เป็นแบบแนวเพลงนะมีการร้องและการเต้นในเนื้อเรื่องก็สามารถไปเอามาได้หรือใครจะเอาจากละครเวทีมาเลยก็ได้เหมือนกันในประเทศไทยเราก็มีละครเวทีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมานะครับภาพยนตร์แบบรักโรแมนติกอันนี้ฉากเขาก็จะค่อนข้างแบบ
สวยงามเนาะฟุ้งฟิ้งหวานหวานเพราะฉะนั้นมันจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวหรืออาจจะไม่ใช่หนุ่มสาวนะหรือว่าเป็นกลุ่มผู้คนหรือกลุ่มคนที่มีความรักต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบลงภาพแบบสดใสลงสีภาพแบบสดใสเนี่ยก็อาจจะเอาในแนวโรแมนติกเนี่ยมาใช้ได้นะครับต่อมานะครับแบบเหนือจริงอันนี้ใครชอบใช้สีสันฉูดฉาดใช้สีสะท้อนแสงนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับภาพยนตร์นิยายแบบเหนือจริงหรือแฟนตาซีอันนี้จะก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเวทมนต์เรื่องราวลี้ลับจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีการผสมจินตนาการหรือว่าผสมความฝันความเพ้อฝันจินตนาการที่ไปไกลของผู้กำกับหรือว่าผู้ที่เขียนบทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบลงสีในโทนที่เป็นสีม่วงหรือสีสันที่ฉูดฉาดเกินจริงก็สามารถเลือกภาพยนตร์แนวเนี้ยมาใช้ได้นะครับในการเลือกแนวภาพยนตร์นอกเหนือจากหนูจะเลือกภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยอาจจะเลือกตามโทนสีที่ตัวเองถนัดหรือรูปแบบของภาพที่ตัวเองถนัดที่จะวาดก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบเสมอไปบางคนอย่างที่ครูบอกว่าบางคนชอบวาดป่าถนัดวาดต้นไม้ถนัดลงสีต้นไม้ก็ไปวาดภาพยนตร์แนวแอดเวนเจอร์แนวผจญภัยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใครชอบสีสันแบบหวานหวานนะครับพาสเทลพาสเทลก็อาจจะมาทำของเรื่องแนวรักโรแมนติกอย่างนี้นะครับต่อมาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือไซไฟนะครับไซฟิคชั่นหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าไซไฟเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงเนื้อหาจากความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็จะมีการใช้เทคโนโลยีอันเนี้ยใครถนัดว่าใครถนัดวาดหุ่นยนต์ถนัดวาดเทคโนโลยีหรือการถนัดวาดพวกจอที่ฉายเป็นโฮลด์ขึ้นมาแล้วก็มีการกดอะไรได้อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกแนวนี้ได้เนาะภาพโทนนี้ก็จะออกโทนเทาๆออกโทนสีเงินเงินซิลเวอร์ซิลเวอร์นะครับใครถนัดก็ใช้ได้ตอนนี้สีโปสเตอร์เนี่ยที่ครูเห็นมีสีโปสเตอร์สีเงินกับสีทองแล้วนะลองเอามาใช้ดูก็จะช่วยให้ฉากของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นได้ด้วยต่อมานะครับภาพยนตร์แบบสยองขวัญอันนี้โทนเขาก็จะมืดๆเนาะ Horror Film นะครับหรือว่าแบบเขย่าขวัญอันนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความตื่นเต้นความตึงเครียดเพราะฉะนั้นสีที่เกิดขึ้นในฉากก็จะเป็นมืดๆหรือเป็นสีที่ค่อนข้างจะคอนทราสต์แตกต่างขัดแย้งกันอย่างชัดเจนต่อมานะครับภาพยนตร์ลึกลับหรือมิสทรีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นการหาข้อพิสูจน์นะครับตอนนี้ดูแล้วเหมือนมีคนชอบเนาะภาพยนตร์ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความลึกลับนะครับจะมีการให้ผู้ชมเนี่ยตั้งคำถามเพราะฉะนั้นฉากของเขาก็จะมีความลึกลับจะมีแสงน้อยจะแสดงให้เห็นถึงความลี้ลับถึงการตั้งปริศนาต่างๆต่อมาอาชญากรรมอันนี้นะครับอยากให้ระมัดระวังเพราะว่าบางฉากมันมีความรุนแรงสอดแทรกอยู่ในภาพเนาะอยากให้หนูระมัดระวังในการเลือกเอามาใช้นะครับซึ่งในเรื่องอาชญากรรมเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการฆาตกรรมนะครับการก่ออาชญากรรมหรือการสูญเสียการแก้แค้นต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าในฉากมีความรุนแรงอยู่อยากให้หนูเลือกให้ดีนิดนึงเพื่อภาพที่เราจะเอามานำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางดูเนี่ยจะได้เป็นภาพที่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับคือภาพยนตร์การ์ตูนหรือแอนิเมชันอันนี้หลายคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะมีเรื่องที่อยู่ในใจหลายเรื่องเลยสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองถนัดวาดการ์ตูนถนัดวาดภาพแนวการ์ตูนสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่นิยมเนาะแล้วก็มีความหลากหลายในรูปแบบของลายเส้นมากๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครชอบก็สามารถเอามาได้แต่อย่าลืมว่าเราจะวาดแค่ฉากนะครับต่อมาอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ภาพเนี่ยจะเป็นแบบเรียลลิสติกคือเป็นแบบเหมือนจริงก็คือภาพยนตร์แนวสารคดีเนื่องจากว่าการถ่ายทอดหรือถ่ายทำสารคดีเนี่ยจะต้องไปถ่ายทำจากพื้นที่จริงเนาะเพราะฉะนั้นภาพเวลาถ้าเราเอามาวาดจะต้องวาดได้แบบเหมือนจริงอันนี้ถ้าใครเลือกวาดก็จะค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าหนูจะต้องกำกับแสงกำกับเงาที่เกิดขึ้นในฉากเนี่ยให้เหมือนกับภาพจริงๆที่ถ่ายทอดผ่านสารคดีด้วยอันนี้ค่อนข้างท้าทายต่อมาฟิล์มนัวใครรู้จักอันนี้บ้างฟิล์มนัวรู้ไหมครับฟิล์มนัวไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบันครูก็ไม่รู้จักแต่ครูไปศึกษามาให้แล้วครูจะต้องอธิบายพวกเราได้ครูไม่รู้จักเหมือนกันก็งงว่าฟิล์มนัวมันเป็นแบบไหนฟิล์มนัวเนี่ยเป็น
เป็นแนวภาพยนตร์ที่ใช้ภาพในการสื่อสารแต่คำว่านัวเนี่ยคือความมืดภาพนี้จะนิยมเล่นแสงและเงาเพราะฉะนั้นในภาพก็จะมืดมากในส่วนที่เขาต้องการให้เป็นจุดโดดเด่นของภาพยนตร์ก็จะมีแสงสาดลงมาอย่างเช่นใบหน้าของนักแสดงก็อาจจะมีแสงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็สื่อสารอารมณ์ไปนะครับแล้วก็ในตัวของฉากก็จะมีแสงเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นใครอยากทำฉากละครแบบถมดำเยอะๆแนะนำฟิล์มนัวนะครับฟิล์มนัวเนี่ยจะเห็นองค์ประกอบในฉากน้อยมากนะครับลองไปศึกษาหรือหาตัวอย่างเพิ่มเติมกันดูนะครับมันค่อนข้างจะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่แต่ก็ไม่มากนักเท่ากับพวก

แอนิเมชันที่เราเห็นได้เยอะๆนะครับแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันคราวนี้นะครับมีกิจกรรมชวนคิดนะครับกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวให้เรามาดูว่าในภาพที่ครูให้ดูเนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบฉากประไหนบ้างเดี๋ยวมาดูซิว่ายังพอจำกันได้ไหมนะครับในภาพนี้มีพร็อพประเภทไหนบ้างลองดูใบความรู้ประกอบด้วยก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางตอน

0: ใครมีคำตอบสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะครับลองดูซิว่าอาจจะไม่ต้องถูกต้องเป๊ะๆหรือไม่ต้องมั่นใจมากๆก็ได้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ่ะเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรนะครับสำหรับ3ภาพนี้มันอาจจะมีมากกว่า1ประเภทนะอาจจะมีมากกว่า1ประเภทมากกว่า1ชิ้นถ้าใครเขียนเพิ่มเติมไปจะได้เปรียบมากเลย
1: จากที่หนูเห็นนะคะก็จะมีเป็นเครื่องประกอบการแสดงค่ะแล้วก็เครื่องประกอบตัวละครรวมถึงเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครค่ะ
0: เครื่องประกอบการแสดงใช่ไหมลูกคือส่วนไหนลูก
1: อ๋อเครื่องประกอบการแสดงจะเป็นที่เขาถือยกขึ้นมาเหมือนเป็นตุ๊กตา
0: ที่เป็นเสืออ่ะเป็นสิงโตใช่ไหมที่ถือขึ้นมาอ่ะแล้วมีอะไรอีกที่หนูตอบเมื่อสักครู
1: ่อ๋อแล้วก็เป็นเครื่องประกอบตัวละครค่ะ
0: เครื่องประกอบตัวละครคืออันไหนครับ
1: ที่เป็นหมวกไหมคะ
0: เป็นหมวกที่สวมอยู่บนศีรษะของนักแสดงใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีก
1: เครื่องประดับเสื้อผ้า
0: เครื่องประดับเสื้อผ้ามีอะไรบ้าง
1: ก็จะมีเป็นบริเวณตรงอกตรงคอค
0: ่
1: ะ
0: บริเวณที่มีลักษณะเหมือนกรองคอของไทยเนาะแล้วก็มีพวกเครื่องประดับนะครับที่เป็นสร้อยเป็นผ้าอะไรต่างๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีใครอยากเพิ่มเติมในส่วนไหนที่เห็นนอกเหนือจากเพื่อนหรือว่าเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมมีไหมครับไม่มีนะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันว่ามีพร็อพแบบไหนบ้างนะครับถ้าเราเห็นจากภาพเนี่ยคือ4ส่วนเนาะ4ส่วนอย่างแรกเลยคือเครื่องประกอบการแสดงอย่างที่เพื่อนตอบเลยถูกต้องก็คือ hand props นั่นเองก็คือส่วนที่เขาถือไว้นะครับต่อมานะครับก็คือส่วนประกอบตัวละครก็คือเครื่องสวมศีรษะต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครหรือว่าคัสตูมพร็อพก็คือพวกสร้อยพวกกรองคอแผงคออะไรต่างๆขนนกนะครับที่ถูกประดับอยู่บนตัวละครซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องติดอยู่กับตัวละครเพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกตัวละครตลอดเวลานั่นเองอันนี้คือถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ถ้าเราสามารถบอกได้แสดงว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปเลือกฉากภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตัดอุปกรณ์ประกอบฉากออกจากภาพได้แล้วก็วาดออกมาแค่ตัวฉากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราไปตั้งใจเลือกตัวภาพนะครับที่จะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าให้ดีเพราะว่ามันสำคัญมากๆที่เราจะเอามาขยายตีสเกลต่อสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องสีโปสเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เทคนิคเนี้ยเทคนิคสีโปสเตอร์เนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือในการทำภาพจำลองฉากนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าให้นักเรียนเตรียมเนาะตัวผลตัวอย่างฉากนะครับขนาด A4 1แผ่นนะครับแล้วก็ให้เตรียมกระดาษ A3 100ปอนด์มาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้วาดฉากลงไปครั้งหน้าครูจะมีใบงานมาให้เราทำก่อนเพื่อเราจะได้จัดลำดับแนวคิดจัดลำดับความคิดในการขยายภาพร่างจากฉากละครไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ไปแล้วมีข้อต้องห้ามนะก็คือเรื่องของอีโรติกใช่ไหมครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่เป็นแนวอาชญากรรมอยากให้นักเรียนระมัดระวังในการเลือกนะครับเพราะไม่อยากให้ถ่ายทอดความรุนแรงผ่านฉากละครที่เราจะสร้างสรรค์กันแล้วก็เรื่องอีโรติกนะครับอายุเรายังไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นสงวนไว้ก่อนนะครับขอห้ามไว้ก่อนเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียม

0: ก็คือใบความรู้นะครับเรื่องของการตีสเกลนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องของการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์เป็นฉากรับเบื้องหลังก็คือในการขยายภาพนั่นแหละเพราะฉะนั้นครั้งหน้าสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องมีเลยก็คือภาพจากภาพยนตร์นะครับที่เราจะต้องปริ้นมาคนละ1แผ่นนักเรียนพยายามปริ้นให้เต็มกระดาษ A4 ที่สุดนะครับเพราะว่าจะง่ายเวลาที่เรามาตีสเกลเนาะแล้วพอเราไปถ่ายทอดลงบนกระดาษขนาด A3 เนี่ยมันคือการขยายให้ใหญ่ขึ้น1เท่าถ้าหนูปริ้นมาเต็มอัตราส่วนของกระดาษเนี่ยมันก็จะขยายได้เท่าๆกันเวลาหนูวาดภาพต้นแบบที่หนูเลือกมากับภาพที่หนูวาดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเหมือนฉากที่หนูต้องการให้เกิดขึ้นในภาพยนตร์ที่หนูเลือกมาจริงๆนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ถ่ายทอดกันไปในเรื่องของอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเราเห็นแล้วว่ามีประเภทไหนบ้างซึ่งอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้ครั้งหน้าพอเราได้ภาพมาแล้วเราจะต้องตัดอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้ออกจากฉากให้ได้เพราะเราจะวาดแค่ฉากเท่านั้นส่วนในส่วนของการทำอุปกรณ์ประกอบฉากจะเกิดขึ้นภายหลังซึ่งทุกคนจะได้เลือกทำคนละ1ชิ้นโดยใช้เทคนิคผนึกกระดาษหรือว่าเปเปอร์มาเช่ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาสร้างสรรค์ผลงานฉากรับเบื้องหลังไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ครูขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อเนื่องเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเคย
3: ไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
3: เ
0: ราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เออ
0: เขาเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไงเขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเอาคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่มั่งละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มส่งตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
1: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเราได้เรียนในเรื่องของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สมการของเรานะครับจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็คือนักเรียนสามารถเปลี่ยนสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเปลี่ยนจากสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a b c h k นะครับเป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0นะครับโอเคนะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับในชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้การบ้านกับนักเรียนทุกคนไปใช่ไหมครับมีใครทำการบ้านมาบ้างครับหลายคนเลยนะครับต่อไปครูจะให้จะมีเพื่อนของเราครับมานำเสนอการบ้านที่ทำในชั่วโมงที่แล้วนะครับเชิญข้อที่1ได้เลยครับ
3: ครับข้อที่1นะครับ a เท่ากับ4s เท่ากับ1 k เท่ากับลบ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายครับจุดต่ำสุดคือ1ลบ2ครับข้อที่2ครับ a เท่ากับลบ1 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับลบ3 a เป็นลบเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และลบ3ครับข้อที่3นะครับa เท่ากับลบ3 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับ3 a เป็นลบกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และ3ครับข้อที่4 a เท่ากับ1 s เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายจุดต่ำสุดคือลบ2และ2ครับ
4: ต่อมาข้อ2นะครับข้อ1ตรงกับ c 4ข้อ2ตรงกับ c 1ข้อ3ตรงกับ c 3และข้อ4ตรงกับ c 2ครับเพื่อนๆปลายทางได้คำตอบเหมือนผมไหมครับต่อมาข้อ3ครับข้อ1ตอบ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ข้อ2ตอบ y เท่ากับ 2x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับข้อ3ตอบ y เท่ากับ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย2ครับข้อ4ครับ y เท่ากับ 2x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3ครับข้อ5ครับ y เท่ากับ2คูณ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ครับ
5: ครับสำหรับข้อที่4นะครับจงเขียนสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุด2 1 3 3และ5 -5 ดังรูปนะครับพิจารณาสมการนะครับอยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับซึ่งจุดสูงสุดของกราฟคือคู่อันดับ hk นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการหาคือค่า a ค่า h แล้วก็ค่า k ครับจุดสูงสุด

0: คือจุด33นะครับดังนั้น h เท่ากับแล้วก็ k เท่ากับ3ครับเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้โดย y เท่ากับ a คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับโดยกำหนดให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และ2บนจุดที่กราฟผ่านนะครับแล้วผมจะแทน x และ y ด้วย2และ1ตามลำดับนะครับจะได้เป็น1เท่ากับ a คูณวงเล็บ2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับพอเราแก้สมการออกมาจะได้ a เท่ากับลบ2ครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้เป็น y เท่ากับลบ2คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับ
1: จบไปแล้วครับสำหรับการบ้านในชั่วโมงที่แล้วนะครับจากการบ้านของเราครูอยากจะกลับมาทบทวนเกี่ยวกับค่า a h และค่า k นะครับว่าส่งผลกับกราฟอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการที่อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับนักเรียนคิดว่าค่า a ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกับกราฟอย่างไรบ้างนะครับค่า a ส่งผลอะไรกับกราฟบ้างนะครับความและก็หงายใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกเนี่ยกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดก็คือจุด hk นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a น้อยกว่า0กราฟก็จะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำก็จะต้องมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด hk เช่นเดียวกันนะครับต่อไปค่า h ส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาบ้างครับนอกจากเป็นจุดในขั้วพิกัดที่1แล้วนะครับก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน x เป็นระยะ absolute ของ s หรือค่าสมบูรณ์ของ s หน่วยนะครับถ้า h มากกว่า0กราฟจะเลื่อนไปทางขวาของแกน y แต่ถ้า h น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนขนานไปทางซ้ายของแกน y นะครับและนอกจากนี้นะครับจะมีเส้นตรง x เท่ากับ h เป็นแกนสมมาตรของพาราโบลานะครับแต่ทํานองเดียวกันค่า k นะครับส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y เป็นระยะค่าสมบูรณ์ของ k หรือ absolute k หน่วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าค่า k เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานไปทางข้างบนของแกน x แต่ถ้าเกิดว่า k เป็นลบนะครับกราฟจะเลื่อนขนานลงล่างของแกน x นะครับโดยค่า y เท่ากับ k นะครับเป็นค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดโดยจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับมีพิกัดที่2เป็นค่า k นะครับอันนี้คือลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับแต่นักเรียนจำที่ครูเคยแนะนำไหมครับว่าฟังก์ชันกำลัง2หรือสมการพาราโบลาอยู่ในรูปแบบของอะไรนะครับรูปทั่วไปที่เราเรียนกันก็คืออยู่ในรูปแบบของ
2: a x ยกกำลัง2บวก b x บวก c
1: ใช่ไหมครับอันนี้คือสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x ยกกำลัง2บวก b x บวก c ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการแบบนี้เราสามารถวาดพาราโบลาได้คร่าวๆเลยไหมครับเราจะรู้ว่ากราฟคว่ำกับกราฟหงายจะดูจากค่า a ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการพาราโบลาสามารถบอกได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายดูจากค่า a ถ้า a เป็นบวกเป็นกราฟ a เป็นบวกเป็นกราฟหงายถ้า a เป็นลบเป็นกราฟคว่ำแต่เราสามารถบอกได้ไหมครับว่าจุดยอดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรครับบอกได้เลยไหมยังไม่สามารถบอกได้นะครับดังสำหรับกราฟที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องแปลงกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับa คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับให้กลายเป็นรูปของ y เท่ากับ ax คูณ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปนี้ได้เราสามารถบอกอะไรได้บ้างเราบอกได้ว่าเป็นสมการพาราโบลาใช่ไหมครับคว่ำกับหงายดูจากค่า a ใช่ไหมครับแล้วก็จุดยอดก็คือจุดhk ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงพาราโบลาจากรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ได้เราก็จะสามารถวาดกราฟของพาราโบลาได้แบบคร่าวๆและสามารถบอกได้ทั้งกราฟความ

0: ือหงายแล้วก็จุดสูงสุดจุดต่ำสุดใช่ไหมครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาแปลงพาราโบลาจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k กันนะครับอ่ะสำหรับวิธีการแปลงนะครับจะคล้ายๆกับวิธีที่เราเรียนกันในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับตัวอย่างที่1นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก5นะครับจากสมการข้อที่1ของเรานะครับโจทย์คือให้เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก5อ่ะสมการนี้นะครับเริ่มต้นนักเรียนพิจารณาก่อนอันนี้ให้อยู่ในรูปแบบรูปทั่วไปใช่ไหมครับอ่ะให้ค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: a เท่าก
0: ับ
1: 3อ่
0: ะข้อนี้นะครับเรารู้ว่าค่า a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ6และ c เท่ากับ5นะครับเราจะต้องการแปลงให้กลายเป็นรูปมาตรฐานหรือว่า y เท่ากับ a คูณ x ลบ hทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับอ่ะมาวิธีการแปลงนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ของเรานะครับอ่ะนักเรียนเริ่มต้นที่ลอกโจทย์มาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนคุ้นๆไหมว่าขั้นตอนต่อไปควรทำอะไรต่อดีครูจะต้องจัดรูปออกมานะครับอ่ะโดยวิธีการจัดรูปนะครับครูจะพิจารณา2พจน์ที่มี x อันนี้ก่อนนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่า 3x กำลัง2กับลบ 6x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับ
1: ด
0: ึงได้โดยดึง3ออกมาใช่ไหมครับจาก 3x ยกกำลัง2นะครับดึง3ออกมาจะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับและ 6x ดึง3ออกมาเหลือ 2x นะครับใช้สมบัติแจกแจงนะครับในการดึงนะครับขั้นตอนต่อไปนี่คิดว่าทำอะไรต่อครับจาก x กำลัง2ลบ 2x คุ้นไหมครับเราจะใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์สูตรว่าอะไรนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของผลลบหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อ่ะนักเรียนสังเกตนะครับ x มองเป็นพจน์หน้านะครับอ่ะนี่คือพจน์หน้านะครับ x อันนี้ก็พจน์หน้าของเราเหมือนกันก็คือ x มี2อย่างหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกกำลัง2มี2แล้วมีหน้าแล้วแต่มีหลังยังครับยังไม่มีแต่คิดว่าหลังของเราคืออะไรเอ่ยก็คือ1ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะใช้สูตรในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับ3เรายังไม่ได้ทำอะไรกับ3คงที่ไว้ก่อนนะครับต่อไป x กำลัง2นะครับลบ2คูณหน้าแล้วก็คูณหลัง 2x ครบยังครบแล้วนะครับดังนั้นจำนวนของพจน์หลังของเราก็คือเลข1นะครับดังนั้นพจน์หลังของเราคือ1ดังนั้นเราจะต้องบวก1กำลัง2เข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าอยู่ในรูปแบบสูตรของกำลัง2สมบูรณ์แต่เนื่องจากโจทย์ของเราเป็นสมการการที่เราบวก1กำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ1กำลัง2ออกมานะครับให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็บวก5นะครับโอเคนะนักเรียนลองสังเกตที่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับนักเรียนสังเกตพจน์สีเหลืองของครูพบว่าอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์แล้วนะครับเราจะจัดรูปใหม่นะครับโอเคนะจะกลายเป็นเท่ากับ3คูณx ลบลบอะไรครับลบ1นะครับโอเคนะทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่เราพบว่ามีพจน์ไหนที่เกินมาครับนักเรียนพจน์ที่เกินมานี่คือลบ1ยกกำลัง2วิธีการแก้ยังไงดีครับทั้งหมดนี้คูณด้วยอะไรอยู่ เราก็นำ3นี้นะครับคูณแจกแจงเข้าไปกับลบ1ยกกำลัง2นะครับโอเคนะ3คูณกับลบเอาใหม่1ยกกำลัง2ได้อะไรครับได้1 1เจอเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1ลบ1คูณกับ3กลายเป็นลบ3นะครับโอเคนะแล้วก็บวก5ทำอะไรกับจำนวนนี้ไหมครับไม่ทำนะครับโอเคนะอุ๊ยเข้ารูปใกล้เข้ารูปยังใกล้แล้วนะครับแก้ไขนิดจัดรูปต่อนิดหน่อยนะครับกลายเป็น3คูณกับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3กับบวก5บวกลบกันได้เท่าไหร่ครับได้บวก2นะครับโอเคนะอุ๊ยจากสมการของเรานะครับเราจัดรูปใหม่กลายเป็นอะไรครับเนี่ย y เท่ากับ3คูณx ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2เรารู้ค่า ahk ไหมครับรู้แล้วนะครับว่าอันนี้นะครับค่า a เท่ากับ3นะครับ h เท่ากับ1ลบ1นะครับ x ลบ1แสดงว่า s ของเราจะต้องเป็น1นะครับเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกับที่ปรากฏนะครับและ k เท่ากับ2นะครับเนี่ยจากค่า ahk ที่เราได้เราสามารถวาดกราฟคร่าวๆได้ไหมครับ a เป็นอะไรครับ a เป็น3กราฟหงายหรือคว่ำครับกราฟหงายจุดยอดถ้าเป็นกราฟหงายจุดยอดจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมีพิกัดคือ1และ2นะครับโอเคนะมาตามที่ครูทำไว้นะครับวิธีการทำก็จะประมาณนี้นะครับเราจะจัดรูปใหม่ได้ y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2นะครับอันนี้คือครูใช้สูตรของกำลังสมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับมาต่อไปนะครับเรารู้แล้วว่า2สมการนี้นะครับเป็นสมการเดียวกันนะครับโอเคนะเนื่องจาก a เป็นบวกใช่ไหมครับโอเคนะเรารู้ว่าค่า a เท่ากับเท่าไหร่นะ a เท่ากับ3 h เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นะครับเนื่องจาก a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับจุดต่ำสุดของกราฟก็คือจุด1 2คือจุด hk นะครับต่อไปแกนสมมาตรดูจากค่า x เท่ากับ h ใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า k ก็คือ2นะครับนี่ได้ข้อมูลตามนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่ข้างเคียงของแกนสมมาตรนะครับโอเคนะแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับหลักการของครูนะครับเราจะตีตารางนะครับโอเคนะตารางครูตรงมากนะครับโอเคนะเราจะเริ่มจากค่า x ใช่ไหมครับแล้วก็ค่า y นะครับเราจะเริ่มจากแกนสมมาตรของเราแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเราแทนค่า1เข้าไปตรงกลางของตารางของเรานะครับต่อไปเราจะหาอีก2ค่าที่เหลือ2ฝั่งนะครับจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือ2และก็3นะครับโอเคนะแล้วอันนี้ก็จะเป็น0กับลบ1นะครับแทน x เป็น1ได้ค่า y เป็น2นะครับต่อไปแทน x เป็น0ลงไปในสมการแทน x เป็น0ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนช่วยกันคิดเลขหน่อย x เป็น0ได้ y เป็นx เป็น0ได้ y เป็น5นะครับโอเคนะเนื่องจากสมมาตรกันถ้า x เป็น2จะได้ y เป็น5มั้ยครับถ้าสมมาตรกัน x เป็น2 y ก็ต้องเป็นy ก็ต้องเป็น5นะครับโอเคนะนักเรียนลองคิดเลขดูนะครับต่อไปถ้าแทน x เป็นลบ1 แทน x เป็นลบ1ลงไปในสมการสมการนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสมการนี้ก็ได้แทนลงไปในสมการไหนก็ได้นะครับอ่ะแทน x เป็นลบ1ได้ y

ป็นอะไรครับได้ y เป็น14นะครับเนื่องจากความสมมาตรนะครับถ้าแทน x เป็น3 y ก็ต้องเป็น14ด้วยนะครับนักเรียนลองแทนค่าดูนะครับนี่เราจะได้จุด5จุดประมาณนี้นะครับนักเรียนลองนำจุดทั้ง5นะครับไปพลอตในกราฟของเรานะครับโอเคนะซึ่งวิธีการของครูที่ครูทำลงไปในสไลด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราพิจารณาจากแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะแล้วก็หาเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนักเรียนจะเอาฝั่งที่น้อยกว่า1ก็ได้หรือนักเรียนจะหาฝั่งที่มากกว่า1ก็ได้นะครับสังเกตว่าค่าจะค่อนข้างจะสมมาตรกันใช่ไหมครับตามแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะจากนั้นครูจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปวาดกราฟนะครับได้เป็นลักษณะดังนี้นะครับ

ครับสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 -12x -17 นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับจากโจทย์ของเราเราจะต้องแปลงสมการของเรานะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k นะครับก่อนอ่ะวิธีการนะครับอ่ะเริ่มต้นจากโจทย์ของเราก่อนนะครับเจอโจทย์พยายามลอกโจทย์ออกมาก่อนนะอ่ะจากโจทย์ของเราสังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x กำลัง2กับสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับใช้สมบัติแจกแจงได้ไหมครับได้นะครับอ่ะตัวร่วมตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับลบ2นะครับอ่ะเราใช้สมบัติแจกแจงนะครับดึงลบ2ออกมานะครับอ่ะดึงลบ2ออกมาดังนั้นหน้าพจน์ x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับอ่ะจาก -12x นะครับอ่ะเราดึงตัวประกอบร่วมออกมากลายเป็นอะไรครับลบหรือบวกนะดึงลบ2ออกมากลายเป็นบวก 6x นะครับโอเคนะและ -17 เราก็จะคงที่ไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคนะขั้นตอนแรกนะครับดึงตัวประกอบร่วมของหน้าพจน์กำลัง2กับหน้าพจน์ x ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะทำให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เราดูพจน์หน้า x ว่าเราสามารถแยกออกเป็นผลคูณระหว่าง2หน้าหลังได้หรือไม่6คือ2คูณอะไรครับ2คูณ3ใช่ไหมครับดังนั้นพจน์หลังที่เราต้องบวกเข้าไปก็คือบวกด้วย3ยกกำลัง2นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจะกลายเป็นลบ2นะครับคูณกับ x ยกกำลัง2บวก2คูณ3คูณx นะครับ2หน้าหลังดังนั้นพจน์หลังที่เราจะต้องบวกเข้าไปนะครับก็คือ3ยกกำลัง2นะครับอ่ะเมื่อเราบวก3ยกกำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ3ยกกำลัง2ออกมานะครับโอเคนะแล้วก็ลบ -17 นะครับจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับนักเรียนสังเกตว่า x ยกกำลัง2บวก2คูณ 3x แล้วก็บวก3ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะจัดรูปและเรานำลบ2นี้นะครับมาคูณกระจายเข้าไปที่ลบ3ยกกำลัง2นี้นะครับโอเคนะอ่ะเราจัดรูปใหม่จะได้เท่ากับลบ2คูณ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะอ่ะ3ยกกำลัง2กลายเป็น3ยกกำลัง2กลายเป็น9ลบ9นะครับเอาลบ9คูณกับลบ2กลายเป็นบวก18นะครับแล้วก็ลบ17อุ๊ยคิดเลขง่ายยังดังนั้นนะครับเราจะได้รูปมาตรฐานของเราคือ y เท่ากับลบ2คูณ xบวก3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1นะครับอ่ะค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับค่า a เท่ากับ -2 เป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับค่า h คือ3หรือ -3 อ่ะ h คือ -3 นะครับและค่า k เท่ากับ1นะครับโอเคนะอ่ะกราฟเป็นพาราโบลาความมีจุดสูงสุดคือจุดลบ3และก็1นะครับนี่เป็นไงยากไหมไม่ยากนะครับอ่ะวิธีการทำของเราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อมูลของเราเนี่ยณตอนนี้เรารู้ชัดเลยว่ากราฟของเรา a ติดลบเป็นพาราโบลาความนะครับจุดสูงสุดก็คือ HK คือลบ3กับ1นะครับแกนสมมาตรคือ X เท่ากับลบ3นะครับค่าสูงสุดของ Y ก็คือค่า K เป็น1นะครับจากนั้นเราจะหาพิกัดรอบๆแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรเราคือ X เท่ากับ
ลบ3นะครับอ่ะเราหาจุดรอบๆลบ3นะครับอ่ะซึ่งครูหาให้แล้วนะครับเราสตาร์ทที่ลบ3นะครับค่า y ของลบ3ก็คือ y เท่ากับ1ใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนก็จะหาอีก2ค่าที่เหลือจะได้ดังนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเอาฝั่งที่มากกว่าลบ3นะครับโอเคนะก็จะได้เป็นดังนี้นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับเราจะวาดกราฟของเราได้ดังนี้

นักเรียนครับลองกลับมาดูทั้งตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับจากตัวอย่างที่1นะครับเราแปลงสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง 2 ลบ 6x บวก 5ให้กลายเป็น y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะได้ว่าเราจะมี a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ6และ c เท่ากับ5ใช่ไหมครับโอเคนะและทำนองเดียวกันเราจะได้ a เท่ากับ3 s เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นักเรียนครับในการแปลงให้กลายเป็นรูปของรูปมาตรฐานนะครับเราจะใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์ในการแปลงใช่ไหมครับซึ่งสังเกตว่าเทคนิคในการแปลงเนี่ยจะคล้ายๆกับในหน่วยที่3เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับครูอยากจะให้เสนออีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคนะซึ่งวิธีนี้นะครับจะสรุปเป็นสูตรได้ว่าค่า s อ่ะจะเท่ากับลบ b ส่วน2a นะครับซึ่งนักเรียนสามารถลองไปพิสูจน์ตรงนี้ได้โดยใช้แนวคิดเดียวกับเรื่องของสมกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับ s จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a และค่า k จะเท่ากับค่าของ x นะครับที่แทนด้วย s นะครับที่เราหามาดังนั้นนะครับถ้านักเรียนเจอโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับเราสามารถสรุปได้ว่า s จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับโอเคนะข้อนี้ b ของเราคือลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ของเราคือ3นะครับมา b คือลบ6a คือ3จากสูตร s เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับจะได้ว่าตรงไหนมี b แทน b ด้วยลบ6ตรงไหนมี a แทน a ด้วย3จะได้ s เท่ากับ1นะครับทำนองเดียวกันเราได้ s เท่ากับ1และ f s ก็คือ f ของ1นะครับโอเคนะ f s คือ f ของ1หมายความว่าตรงไหนมี x ให้แทน x ด้วยเลข1หรือจำนวน1ของเรานะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วย1นะครับก็จะเป็นดังนี้ซึ่งเราคิดเลขออกมาได้ค่า k เท่ากับ2นะครับโอเคนะเฮ้ยนักเรียนสังเกตว่าตรงไหมครับจากสมการของเราได้ hk ก็คือจุด1 2ซึ่งตรงกับที่เราใช้วิธีของกำลัง2สมบูรณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะและก็จะวาดกราฟได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อ2นักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้สูตรเดียวกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับวิธีกำลังสองสมบูรณ์ไหมครับได้นะครับโอเคนะเราเจอโจทย์เราหาค่า ahk ก่อนนะเอ้ยขออภัยครับเราหาค่า abc ให้ได้ก่อนนะครับดังนั้น h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a ซึ่งครูคิดเลขออกมาได้ลบ3นะครับโอเคนะและค่า k เท่ากับ f ของลบ3ซึ่งเท่ากับ1สังเกตว่าจากสูตรของเรานะครับ h กับ k ตรงกับในรูปแบบของที่เราใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์พอดีนะครับโอเคนะดังนั้น hk ก็คือลบ3 1นะครับจะได้กราฟดังนี้นะครับดังนั้นสรุปคร่าวๆนะครับเทคนิคในการหาค่าของ s และ k นะครับจากสมการของเราจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ได้โดยใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปหรือถ้านักเรียนไม่ถนัดการใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ได้เนื่องจากค่า h เป็นพิกัดของจุดยอดพิกัดที่1นะครับดังนั้นค่า k ของเราสามารถหาได้จากแทนค่า x ด้วย s ในสมการพาราโบลานะครับโอเคนะจากเทคนิคดังนี้นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่7นะครับเรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.asdltv.ac.th ครับโดยโจทย์ของครูนะครับข้อที่1ใหญ่นะครับจะให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ซึ่งมี2ข้อข้อ1และข้อ2นะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนใช้วิธีการแปลงตามที่ครูนำเสนอไปนะครับ
ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณาสมการแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับโอเคนะให้นักเรียนหาค่า AHK ให้ได้นะครับและตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้และข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาที่ผ่านจุด3จุดดังรูปนี้นะครับมีสมการเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับ

0: ค่ะในโจทย์ข้อแรกนะคะจะเป็นสมการ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 6x บวก 8 ค่ะจะเขียนสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะซึ่งเมื่อแก้สมการนะคะจะได้ออกมาดังนี้ค่ะ y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1ค่ะพิจารณาจากสมการนะคะเนื่องจาก a เป็นค่าบวกจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายค่ะจุดต่ำสุดของกราฟนะคะจะเป็นจุด hk หรือว่าจะเป็นจุดลบ3และลบ1ค่ะแกนสมมาตรนะคะจะคือ x เท่ากับลบ3ค่ะแล้วก็ค่าต่ำสุดของ y เนี่ยคือลบ1ค่ะต่อมานะคะจะมาหาพิกัดจุดต่างๆนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตรค่ะเมื่อหาออกมานะคะจะได้จำนวนดังนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ค่ะ
1: ข้อ2ย่อยนะคะจากสมการ y เท่ากับลบ x กำลัง2ลบ 4x ลบ2ค่ะมีค่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ4 c เท่ากับลบ2ค่ะวิธีทำจากสูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ค่ะจะได้ลบ2จาก k เท่ากับ f ลบ2จะได้2ค่ะพิจารณาสมการ y เท่ากับลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะบวก2มีค่า a เท่ากับลบ1 h เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2ค่ะจะได้1เนื่องจาก a น้อยกว่า0นั่นคือกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะจุดสูงสุดของกราฟคือ hk เท่ากับลบ2 2 3แกนสมมาตรคือ

0: คือ x เท่ากับลบ2 4ค่าสูงสุดของ y คือ2ค่ะจะได้กราฟดังรูปค่ะ
1: สำหรับข้อ2ใหญ่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านโดยใช้แนวคิดในการพิจารณาเหมือนกับข้อ1ใหญ่ทั้ง2ข้อย่อยสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอของข้อที่3ครับ
2: จากโจทย์นะคะพิจารณาจากกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้จะได้ว่าสมการของ

0: มีจุดต่ำสุดของกราฟคือ HK ค่ะและเนื่องจากจุดลบ3ลบ2เป็นจุดต่ำสุดของกราฟดังนั้น H เท่ากับลบ3และ K เท่ากับลบ2ค่ะจึงได้สมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดที่กราฟผ่านลงในสมการจะสามารถหาค่า a ได้ดังนี้ค่ะเนื่องจากกราฟผ่านจุดลบ2 0จะแทนx ด้วยลบ2และแทน y ด้วย0ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะจะได้0เท่ากับ a วงเล็บลบ2บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะดังนั้น a จะเท่ากับ2ค่ะแทน a เท่ากับ2ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2บวก2จะได้ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อใช้พิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดลบ5 6และลบ3ลบ2มาตรวจสอบนะคะจะได้ว่าค่าเหล่านั้นทำให้สมการ y เท่ากับ2วงเล็บx บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2เป็นจริงค่ะดังนั้นสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุดลบ5 6ลบ3 2และลบ2 0คือ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a x กำลัง2บวกbx บวก c ได้ดังนี้ค่ะ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะเท่ากับ2คูณ x กำลัง2บวก 6x บวก9ลบ2ค่ะดังนั้น y จะเท่ากับ 2x กำลัง2บวก 12x บวก16ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนำเสนอการบ้านไปนะครับเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับการบอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการนี้นะครับทำได้โดยการเขียนสมการดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ s กับ k เป็นค่าคงตัวนะครับโดยการทำบางส่วนของสมการให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์หรือนะครับนักเรียนสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a และ k เท่ากับ f ของ h ได้นะครับซึ่งจะช่วยบอกลักษณะของกราฟจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและแกนสมมาตรนะครับจะทำให้สามารถเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนในเรื่องของการวาดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมีควิซกันเล็กน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะหน้าแบบนี้

0: ้องเห็นเกาะฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลย
1: ผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure
0: ผจญภัย
1: พี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยัง
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไป
1: ตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
0: น้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไร
1: นี
0: ่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หาง
1: ลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT และพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E-A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะ

0: เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไซออนเนชั่นแนลพาร์คเลยเดอะเนโรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอะซึ่งตรงนั้นมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลอะก็เลยต้องมีระบบการจัดการใหม่ด้วยการใช้ Shuttle Bus นั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้มากที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานีที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9คือสถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยเค้าก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเค้าก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซออนแล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเค้าก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าวๆ
1: You're going to take the shuttle for a 40-minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinawava. Sinawava was one of their gods. And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawava เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ1800ผู้บุกเบิกชาวมอร์มอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well the Mormons came through here and discovered this partIn 1909, they made this a national monument, which the president can do. But to make it a national park, the Congress has to pass the law. So in 1919, 10 years later, they made it a national park, and they named it Zion.
0: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิวเผื่อมาครั้งหน้าไงจะแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

0: ดูวิวรอบๆได้
1: Converse take advantage of thermals
0: และที่สำคัญคือ Shuttle Bus นี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of you will be the Riverside Walk Trail up the Narrows. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes, all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly. If you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวพายขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพทไม่เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโพธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้นะปกตินะแพทจะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash floodingน้ำท่วมฉับพลัน
2: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water or see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this board to let people know if there's a threatof a flash flood
1: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ visitor center บอกก็คือตั้งแต่ expected probable possible แล้วก็ not expected อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอ flash flood สูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุดส่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยอาจจะมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นอ่ะส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใสและเย็นไหลอยู่ข้างๆข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River นะคะซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
3: ์สิ่งที่ได้เห็นตลอดทางเดินเลียบแม่น้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
4: What is it?
5: This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. Okay. It points down, and the petals are back, so that's how it gets its name. Okay. It is all over the west, the west slightly higher elevations, 3,000 feet and higher. Usual purple in this hanging garden.
3: ยิ่งการ์เด้นเป็นส่วนของดอกไม้ป่าที่แขวนประดับอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่เทรลเดอะแนโร่เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
4: What is it?
5: It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time, you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
3: ดอกโคลัมไบทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นโคลัมไบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกโคลัมไบมีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีต ชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกโคลัมบายป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
5: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it grape because of the fruit.
4: So we can eat it?
5: No, that would not be a good thing.
4: I don't think it would taste so good.
5: Just as a decoration.
4: This is a real grape?
5: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
3: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติสร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
6: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง3ชนิด
3: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
5: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over the DDT also. That chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft. And so then it would break, and the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks.And condors, they had a terrible time, and so those populations went way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
7: So the DDT from the farmer, right?
5: Right. This is where we stop, and you are continuing on up the lovely river. Wonderful, good for you.
4: Okay, thank you very much.
5: You're very welcome. I'm glad to help.
4: Yes.
5: It's been a nice time together. Thank you.
4: A lot of knowledge about the plants and the animal. Because if I just walk, I do. Right. I know nothing.
5: Yeah. Well, happy to help.
8: You're very
7: Good.
8: Welcome.
7: Thank you.
8: Have a great journey.
4: Bye.
8: Bye.
4: ก็แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครบ้างนะที่พอจะรู้อ่ะว่าดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้นะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยเป็นเพฟทรัลก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพี่ตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนู่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยอ่ะมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะ

0: ดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ2คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นเอง
2: Think it's dangerous for the children that take the trail?
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park, instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature and to learn about the world, and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
0: What's your name?
4: Albert.
0: Albert. Yeah.You have fun?
4: Yeah. And I like to find squirrels.
0: Find?
5: Squirrels?
0: Squirrel? Oh.
4: And one was trying to eat our food.
5: What did you think of the water?
4: Good. And I love to eat things like broccoli.And pizza.
5: Was the water cold?
4: Yeah. No.
5: No? Okay.
6: Look, Lola.
7: Yeah.
8: Are you cold?
7: Yeah.
1: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยไปคุยมาหนุ่มมาสเซอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่นี่มีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
9: Yeah we can rent them they were just outside the entrance of the park when we were walking up here my feet were really hot but now that they're in the water they're pretty cool they're not uncomfortable at all so I think they're pretty nice $25 for rent them isis the whole day, I think, as long as you want.
0: You think it's good?
9: Yeah, I think they're pretty decent. I mean, they're not totally waterproof, but they're better than just wearing your tennis shoes. And
10: hard shoes. You got to protect your toes. Because if you have, like, flip-flops or something on, you kick those rocks, you can break your toes. So they need some feet protection. And usually, if you don't have them yourself, you can go into Springdale to an outfitter.And they'll rent them to you.
0: หายไปแล้วทำไมเทคกิ้งหายตะกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนน้องคนนี้วางไมค์เทคกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปอีกทีอ้าวไมค์เทคกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไม้ที่เราหยิบมาก็เป็นไม้ธรรมชาติยังไงเราก็ต้องคืนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินมือเปล่าไปละกันจนมาถึงช่วงตรงเนี้ยซึ่งลักษณะมันจะเป็นแก่งๆอ่ะคล้ายกับน้ำตกอ่ะแพทเห็นความแตกต่างระหว่างการเดินด้วยไม้เทรคกิ้งกับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอ่ะเพราะว่าไม้อ่ะมันจะช่วยทรงตัว
10: One thing you have to remember is you're in the water you're on uneven rock so it's really hard to keep your balance I myself use one stick some people use twoBut it's good to have at least one stick because to keep your balance.
0: โดยเฉพาะตรงนี้มันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ำที่พัดด้วยมันทำให้เดินยากขึ้นเป็น2เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิสิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพทก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบดึบดึบดึบไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไม้เทรคกิ้งกันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพทเนี่ยแหละก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมา

0: เดินมาตั้งแต่ระดับน้ำเท่าตะตุ่มไปจนถึงระดับนี้อันนี้แพทว่าระดับกลางนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วโอ๊ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะก็ไม่น่าจะไหวอ่ะทอเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตากล้องเป็นตะคริวไว้เรียบร้อยนะคะหนึ่งรอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาแพทคิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให้
1: All the way 4 miles, and then you're going to turn around and you come back the same way. The trip would be 10 miles. Very long, very strenuous hike. Most people will go about halfway.
2: เราคิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
0: ปักสันอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5 โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำให้มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะคะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไมค์เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปแล้วเหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่นๆวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขนยาวแล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพทก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอ่ะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินและยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาอันสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทลจริงๆนะสำหรับเทลนี้เนี่ยเป็นเทลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทลละกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโลแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำสะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะเทลนี้มันเดย์แล้วก็เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
2: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะ
2: นี่แหละวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของจริง

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดก

างวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับ อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้หัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: มี674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะ

ครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เราคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับ
5: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
5: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
5: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
5: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
5: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
5: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
6: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
6: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนปกคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
6: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้

0: เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
1: แอดราคาได้มากขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
1: เพราะมันดู
0: พรีเมียมขึ้น
2: อย่างร้านนี้ครับ
0: อย่างผมนะครับก็มีทำสถิติเอง
1: ครับ
0: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
1: ครับ

0: จุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
0: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
1: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่ทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
0: ครับ
1: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
0: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัดครับ
1: คุณพัดใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
1: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
3: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
4: เป็นเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: สองเดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

เสร็จแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเอามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ล้วพี่อย่าเพิ่งตี
1: ไปแล้วนี่ไง
2: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะว
3: ัน
2: นี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
4: มาชิวมือนะครับผมครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
3: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
2: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
3: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
1: า
3: ะ
1: ครับ
2: ไม่ซับซ้อนมาก
3: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
1: ๆไม่ซับซ้อนมาก
3: ไม่ซับซ้อนมาก
1: สบายครับ
3: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
4: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
2: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
3: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
2: ่
3: ะ
2: ใช้
3: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
2: ่
3: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
2: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
3: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
4: ะ
3: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
2: ่เลื่อยองศาครับ
3: เลื่อยองศา
2: สะดวกหน่อย
3: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
3: จริงๆแล้วคือปกติตัดก็ได้
2: ใช่
3: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
4: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
3: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
2: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
3: โอเค
2: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
3: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
2: ดีกว่า
3: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
2: ใช่ๆ
3: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นหนึ่งเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
2: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
3: มาตรฐานเลยนะ
2: ครับ
3: เป็นไม้คัตเอาท์ใช่ไหม
2: ใช่
3: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
3: พอดีคำนวณไม่เกือบพอดีอ
2: ่
3: ะ
4: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
2: 3เส้น
3: ประมาณ3เส้น
2: 3เส้นครับ
4: โอเค
3: เมตร7เมตร7เมตร5
2: ถูกต้อง
3: 40 40
2: 2ตัวครับ
3: โอเคว
2: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
3: เ
2: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
3: ทำไม
2: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
3: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
2: ได
3: ้บาลานซ์
2: ตรงไหนก็ได้
3: โอ้ติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
2: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
3: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
2: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
3: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
2: อยู่ฝั่ง
3: ขวานะ
2: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
3: เซฟ
2: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
3: เก่งมากครับเก่งมาก
2: ไม่ไหวเลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะ
0: พราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยถูกคร
2: ับแบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองช
1: ิ้
2: นประกบตัวนี้ไว้แล้วเด
1: ี๋
2: ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: ออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ครับ
1: ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้าน
3: สาม
1: อ
3: ะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนค่ะ
5: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
5: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
5: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
5: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนนี
2: ่แต่มันหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
5: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี
1: ่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
2: เจาะนำนะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูคือถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะฮะตัวสกูคืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: วใหญ่ออกมาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มันเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับ
1: อ่ะเริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดเลยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: เราแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ฮะ
0: ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกัน
1: เ
0: ข้าไปแอดวานซ์มากขึ้นแต่ก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้
0: นคร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

คือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรง

0: เนี่ยจะมีตัวที่กดของข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: พี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: หาข้างเดียวก่อน
3: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
2: ตั้ง
3: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปุ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
5: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: ครับคือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข
1: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันจะเป็น
0: ครับครับ
2: ฮุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ม
0: ันดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเล็งเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะน
2: ิ
0: ดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด
2: ้
1: านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบออฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายช่างนี่มาแลกกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมเลยครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารังชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมือนเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมือนเป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคเหมือนจะบอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
4: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
4: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนด์นะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วเวอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้อ่ะเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะคนน
3: ั้
2: น
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะว่าไปกินมา
2: ใช
3: ่ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4 วันอยากฝึกให้มันรู้อ่ะอยากปฏิบัติด้วย
3: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอ่ะ
3: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
3: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงคอร์ส
2: ขอไปฝึกต่อ2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
3: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
3: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
3: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
3: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8 โมงถึงอะไรนะ
2: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
3: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช
3: ่เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2สัปดาห
4: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
4: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้มั้ยเช่นมันเกิดโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของใหม่อ่ะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บก็มีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
4: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
2: คนย่อยให
4: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
2: ถูก
4: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
2: ใช่ค่ะ
4: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
2: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามนี่ไปเรียนอะไรเนี่ยพอไปเรียนปลูกเมลอน
4: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายแต่ชื่อเกือบเดือน
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
4: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
2: ใช่
4: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนั้นวันนี้มาแล้วมันคึกเหิมอ่ะเห็นแรกคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยงไปเลยเจ๊ง
2: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
4: ่เงี้ย
2: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
4: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
2: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
4: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
2: ใช่
4: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
2: ใช่
4: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
2: จ้า
4: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
2: ใช่
4: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
2: ใช
4: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันเล่นพันธุ์เริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
2: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
2: ่ถูกค่ะ
4: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
2: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแม่เป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
4: เขาต้องรู้ก่อนว่าใ
2: ช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
4: นี่ไง
2: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูตอนให้ป้อนสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได้หมายก็รับมาเลย30ลูก
4: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
2: เลยขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
4: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
2: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
4: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
2: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่
4: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
2: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
4: เฮ้ยขนลุก
2: ยอดมากสปิริตอีป้า
4: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
2: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพงโตแล้วเสร็จแล้วก็คือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
4: อันนี้อย่างแรก
2: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอได้ทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอได้ทีเฮ้ออะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
4: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี้แต่พอปลูกของเราเองล่ะ ันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
2: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนเนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
4: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้ทุกวันนี
2: ้ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
4: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
2: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
4: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
2: ใช
4: ่เฮ้ยถามกงๆปีๆนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไ

0: ณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยๆแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
2: ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200-300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: ไม่แล้วก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรออ ่าย
2: ังไม่เป็นขั้นตอนที่2ละ
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันอยู่เหรอ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หยอดเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเน็ตใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
1: อ้าวทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม่จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอเงี้ย
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อย่
3: าลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทงไ
1: ม่ได้นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: คะค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
3: ใช่แล้ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออัน
3: นี้จะให้ลึกนะคะอ
1: ย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมันให้มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้อ่ะลองทีที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: เพราะว่ามันแทงรากแล้ว
2: ใช่นะตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วมันไม่อ่านงี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
1: ี้
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็แทงแล้วนะ
1: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไห
2: ม
1: ที ่ไม่แทงเลย
2: ม
1: ีแล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: บ้างไง

0: มีใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
1: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันธุ์เม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
2: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับงั้น

0: พยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตะไคร้สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะก็เป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปอเมริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพีซมอสค่ะ
3: มันคือวัสดุปลูก
2: วัสดุปลูก
4: พีซมอส
3: อะไรนะ
4: พีซมอสอะ
2: ล่
4: ะ
1: เป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
3: จริงจริงพีซมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
3: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
3: ใช่
1: ใช่ไหม
3: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต่
1: อ
3: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
1: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
3: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพาะเนี้ยเราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
3: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่ไปเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
3: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้าแตก
1: จะขายกับคนอื่นไหม
3: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
3: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอามูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
1: สัตว์ใส่เข้าไป
3: ใช
1: ่ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
3: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
3: ใช
1: ่ก็คือปรุงตั้งแต่
3: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
3: โอ้โหยิ่งกว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
3: ถูกต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
3: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
3: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
3: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
5: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไป
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
3: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเทียบเลย
3: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
3: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
3: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
3: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่า

0: ม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
0: เปิ้นตรวจแล้วก็ไหนอาจจะมีแบบแอบๆเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงไหมก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไง
0: เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกอย่างไรฮะ
1: ต้นแตกอย่างไรคืออะไรอ่ะ
0: โรคค่ะเป็นโรค
1: โรคชื่อต้นแตกอย่างไรนะ
0: จริงๆมันชื
1: ่ออธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
2: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
2: ใช
1: ่อ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาละมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานไหม
0: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
0: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
0: ก็ที่นี่เหรอคะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
2: ก
0: ิน
2: ก่อน
0: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
2: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
0: บริก
1: กี่บริก
0: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
2: 12
1: สิ่งของอีกสิ่งที่เราทำต่อคือ
0: ก็ถ้าใหม่อยู่อ่ะไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าใหม่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
0: ใช
1: ่ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
0: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
0: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
2: เข้าโรงค่ะ
1: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
2: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงหน่อย
3: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้ BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่าทั้งด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือน
3: ไ
2: อ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
3: ใช่ใช่จริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่ว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยเรนจ์ก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ย
3: แยบ
2: ต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าอย่างนั้นจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูตรเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมาพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายนะก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
2: ทำเป็นแบบละเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม้
3: ก็ต้นไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คงคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอมีทั้งหมดกี่ไร่
3: จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
3: ใช่
2: เฟสแรกนี่สร้างกี่โล
3: 10
2: 10โรงเรือนก่อนเลย
3: ใช่
2: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
3: ้เย็บไม่หลอกเพราะขออนุมัติ
1: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
3: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
3: ใช
1: ่อ๋อแล้วเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
3: ก็คือหลังจากนั้นแม่โรงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
2: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปู่เนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
3: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
2: เมลอนนะ
3: แบบอุณหภูมิ 30-40
2: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
3: ใช
1: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
3: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรเงี้ย
2: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
1: รสชาติก็คุมได้ง่าย
3: ใช่
1: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
3: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนอ่ะแย่สุดคือหน้าฝน
4: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับ

0: ฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเคลือบไฟบ้างรบกวนบ้างทําให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ําจะขังถ้าดินปลูกในที่ที่ราบลุ่มนะครับน้ําขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ําค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ํากว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
1: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
2: เพราะฉะนั้นเอาหลักความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
1: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
1: น่าห่วงสุดคือไวรัส
2: ไวรัส
1: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
2: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
1: ถูก
2: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
1: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์อย่างเงี้ยซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ําปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
2: แมลงเขาก็จะพาไป
1: ใช่
2: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทําให้ไวรัสนี่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
1: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
2: เลย
1: ใช่ต้องเผาด้วย
2: เชื้อรา
1: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของใหม่ที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
2: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณหนึ่งอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
1: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งนั่นไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครหัวรุ่มเท่าไหร่
2: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
1: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
2: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
1: ่ใช
2: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
1: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
1: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
2: นี
1: ่คิดต่อวางแผนการไม่เสียหายค
2: ่
1: ะ
2: เจ้าเมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยาย

0: ไปถึงไหนบ้างคุณไหมครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกงี้
1: แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่า
1: นอกจากเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: ม
2: ัน
1: ก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่ากลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ืม
1: ถ
2: ูกไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช
1: ่ขอยกไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปไหนอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวหมายเองเนี่ยใหม่อินคลูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด
1: ์
2: ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะ

0: ้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี
1: ้ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
0: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางความสำเร็จของพอฟาร์ม
1: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
0: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
1: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
0: อีกไลน์นึง
1: อีกไลน์นึงก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได้
0: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกแพรมๆแน
1: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถ
0: ึ
1: งจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
0: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยๆหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
1: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

ทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกไผ่ชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วน

ขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันนะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆ รากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นซึ่งดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาล

0: กรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation P L A N T T R A N S P O R T A T I O N plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะพัสสาทองพิมพ์ค่ะก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงทำนาเป็นชาวนาเต็มตัวจากเดิมเป็นแค่ลูกสาวชาวนาค่ะพ่อแม่เราก็เหมือนชาวนาทั่วไปในประเทศไทยนะคะที่ก็ทำนาแบบใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยแต่ว่าในระหว่างที่เราเกิดขึ้นเติบโตจากมาแล้วก็กลับมามองอีกทีมันมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของความเป็นชาวนาอยู่เราก็อยากจะเป็นคนที่กลับมาเปลี่ยนแปลงมันในอนาคตนะคะก็เลยลงมือทำเล็กๆเป็นแปลงน้อยๆในบ้านของตัวเองเป็นนาอินทรีย์แล้วเราก็ปลูกพืชผลบนคะน้านิดๆหน่อยๆแล้วเราก็แปรรูปนำผลิตภัณฑ์มาขายกับผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาดเครือข่ายเนี่ยค่ะในทุกเสาร์อาทิตย์

็นข่าวรับสมัครจาก Facebook เนี่ยค่ะเขาแชร์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังเลยโอเคก็ลองสมัครไปดูได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำเกษตรอยู่แล้วเนาะก็เป็นชาวนาชาวสวนแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักมากมายพอที่จะขายเป็นหลักอะค่ะปลูกแค่พอกินนิดๆหน่อยๆหัวไร่ปลายนาก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีถ้าเราได้ไปแล้วได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นกลับมาใช้บางส่วนกับพื้นที่บ้านเรา

0: บ้านหนองจิกสีอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราเดินทางไปในครั้งนี้แม้ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนชาวบ้านมีอาชีพหลักจากการทำไร่ทำนาแต่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ผลิตผักที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดรายใหญ่ของประเทศจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยที่รวบรวมผลผลิตได้ถึงวันละไม่ต่ำกว่า10ตัน
1: คือรู้ว่าที่ชุมชนเนี่ยเด่นในเรื่องของการปลูกผักนู่นนี่ส่งขายเป็นแหล่งใหญ่อยากรู้ก่อนหน้านี้ทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าครับ
2: แต่ก่อนนี้ชาวบ้านก็มีอาชีพทำนาแล้วก็ทำไร่พืชเชิงเดี่ยวของเราเนี่ยมันจะมีรายได้คือเป็นระยะเวลาเป็นปีคราวนี้เราก็ประสบปัญหาบางทีฝนแรงบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเรามีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารายได้หลักจากอาชีพหลักของเขาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหันมาปลูกผักแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ทุกวันได้นะครับก่อนที่เราจะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายเองเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาปัญหาแรกเลยที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อเราเนี่ยหนึ่งคือเรื่องราคาปัญหาที่สองคือมาไม่ต่อเนื่องบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาเพราะนั้นผลผลิตเราออกทุกวันมันก็จะเกิดการเสียหายเราก็เลยมองไปที่ตัวบุคคลในชุมชนของเราซึ่งมีศักยภาพสามารถที่จะขนผลผลิตของเราออกไปได้แล้วก็มีองค์ความรู้เรื่องตลาดนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มต้นให้คนในชุมชนสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายกลุ่มก็จะต้องมีกฎกติกาเนาะว่าเราจะปลูกอะไรกันบ้างมาวางแผนแล้วก็ถ้าปลูกแล้วมีผลผลิตเนี่ยเราจะหาตลาดแบบไหนอะไรต่างๆถ้าไม่มีกฎระเบียบเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้
3: ก่อนเราแค่ปลูกเล็กๆน้อยๆเพื่อกินใช่ไหมแต่นี่เรามาปลูกขายเขาแล้วมันได้ตังค์ดีพริกรวมแล้วก็ประมาณ 6-7,000 ต้นอาทิตย์นึงเก็บทีอย่างเงี้ยเราได้ถึง 10,000-20,000 ก็มันสบายดีมันไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายเราต้องรู้ว่าจะใช้ยาตัวไหนที่ว่าจะเอาไปบริโภคเป็นอันตรายเราจะไม่เอาเลย
2: หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆเราก็ไม่เคยได้คาดฝันว่าเราจะมีสูตรเรียนรู้แต่เราทำกิจกรรมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆเริ่มเล็งเห็นว่าเอ๊ะหมู่บ้านเนี่ยชุมชนเขาเข้มแข็งนะกลุ่มเขาเข้มแข็งนะสามารถที่จะรวบรวมองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็คนภายนอกเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับ
0: ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองจิกสีแม้จะตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆที่กำลังค่อยๆเติบโตแต่ก็เป็นสถานที่ที่คนภายนอกแวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมกลุ่มปลูกผักถึงปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ถึง 4,000 คน
4: เดี๋ยวก็จะพาคุณหนึ่งไปดูที่เพาะต้นกล้าของหมู่บ้าน
0: เมื่อเกิดการรวมกลุ่มปลูกผักในชุมชนหน้าที่ของสมาชิกที่จะทำให้กลุ่มแข็งแรงคือจะต้องเชี่ยวชาญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือการเพาะต้นกล้าซึ่งมีฐานเรียนรู้และจำหน่ายต้นกล้าผักอยู่กลางหมู่บ้าน
1: โอ้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
5: เพาะมะเขือค่ะ
1: จะต้องใช้เป็นถาดเพาะอย่างนี้ด้วยเหรอคะปลูกลงดินเลยไม่ได้คะพี่
5: ถ้าเราปลูกกินเองก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราคือเราเพาะจำหน่ายเราก็ต้องเพาะอย่างเงี้ยมันง่ายกว่า
6: เคลื่อนย้ายง่าย
5: เอา
6: ไปก็ยกแข็งไปเลย
1: แบบถ้าแบบหนึ่งปลูกลงในดินหนึ่งจะย้ายจากตรงเนี้ยไปไว้ตรงนู้นหนึ่งต้องถอนขึ้นมาแล้วดินมันจะหลุดออกจากรากมันจะทำให้เหี่ยว

0: มันหายง่าย
1: มันก็เลยทำให้ในยุคนี้ที่เราต้องปลูกผักเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เลยเป็นตัวจำเป็นเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ดินให้ลองหยอดดูเน
1: า
2: ะ
1: จะดีเหรอคะ
3: ลองไหมเอา
1: ไ
3: หม
1: ตายแล้วจะทำได้ไหมอันนี้1ฐานนี่กี่หลุมนะคะ
2: มี104หลุม
1: 104หลุม
2: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้น1หยอดก่อนแล้วค่อยกดไว้

0: ็ก่อนที่จะเพาะกล้าเราไปซื้อกล้าข้างนอกมาไปซื้อมาบางทีไปจังของปลอมบ้างอะไรบ้างเงี้ยมาปลูกแล้วมันลูกไม่สวยไม่อะไรเงี้ยพอนี้อย่างเราทำเองปลูกเองแล้วเรามาเพาะขายเองพอดีเวลาลูกค้ามาปุ๊บเราก็อธิบายลูกค้าว่าเออพันนี้เราเคยทำนะมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราทำได้สมาชิกในกลุ่มเขาก็แถวนี้เขาก็จะมาเอาต้นกล้าที่นี่แหละไปปลูกแล้วก็ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านที่เขามารับสนใจลูกค้าต้นเนี่ยต้นเนี้ย
1: เทียบกับตัวเองขั้นตอนที่จะไม่ค่อยได้ทำแต่เคยหยอดเม็ดข้าวเพื่อทำเป็นกล้าจริงๆพอมาทำแล้วรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอาจจะลองกลับไปทำดูเพราะว่าอย่างพี่ประกายบอกว่าเออมันจะมีข้อดีกว่าในเรื่องของการขนย้ายการดูแลอนุบาลที่จะทำให้มีโอกาสรอดได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อพี่เขาบอกว่าดีแล้วพี่ก็ทำมาแล้วไอ้ที่เราไม่ทำน่ะคือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราจะอาจจะยังไม่สะดวกก็เดี๋ยวเราจะลองกลับไปลองทำดูอะไรเงี้ยค่ะเผื่อจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วก็เผื่ออาจจะมีรายได้จากการขายต้นกล้าขึ้นอีกทางนึงก็ได้เงี้ยตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
2: ขายได
1: ้โอ้ยมันดูน่ารักมาก

0: การจัดการแปลงผลผลิตของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านหนองจิกสีสมาชิกบริหารจัดการแปลงปลูกกันเองตามความถนัดของแต่ละคน
1: ตอนนี้กลุ่มของเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ40กว่ารายผักที่เราทำก็คือเป็นผักเป็นผลแต่อย่างพวกพริกมะเขือเปาะมะเขือยาวตัวฝักยาวคือตามอัธยาศัยในการปลูกเราคุยกันก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปมีแรงปลูกเท่าไหร่ปลูกไปยังไงก็ได้ราคา
2: ขายได
3: ้ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมันเพราะแบบโอ้ยมันดูน่ารักมากเห็นมะละแล้วรู้สึกว่ามะละเป็นผักที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันมีพื้นผิวที่สวยงามมันมีรูปร่างที่โดดเด่น
2: กำเต็มไงเต็มมือต้องเต็มมือ
4: ดูใช้ได้ดูที่ขนาด
2: ดูที่ขนาด
4: จะต้อง
2: เนี่ยอย่างเงี้ย
4: เกือบเต็มกำมือ
2: เนี่ยอย่างเงี้ย
4: แต่ว่าพี่
2: เนี่ยอย่างงี้ใช้ได
4: ้พี่ทำจนชินแล้วก็จะมองด้วยตาปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยขนาดมันใช้ได
5: ้น่าจะรู้กว่า
2: เม็ดถึงประมาณ7ขีด6ขีด
3: ลูกนี้มันยาวกว่าลูกนี้เน
2: า
3: ะ
2: ยาว
5: เพราะลูกข้างมันจะยาว
3: มาลงกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเป็นเทคนิคการเลือกละที่ได้มาตรฐานพร้อมที่จะเก็บอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูที่ขนาดของเขาพี่เขาจะวัดใช้ข้อมือของตัวเองอะค่ะแบบวัดดูว่าเส้นรอบวงของมะละค่ะว่าอย่างนี้ใช้ได้แล้วถึงขนาดที่บางอันเนี่ยเรามองว่าใช้ได้แล้วแต่สำหรับพี่เขาอีก2วันหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: เป็นอย่างยังไม่ได้แล้ว
5: ขนาดนี้ยังไม่เอาว่า
3: เราเก็บหมดแล้วอะไรเง
4: ี้
3: ย
4: อันนี้เกิน
2: ถ้าอย่างนั้นมันเล็กจัดน้องช่วย
5: มันขาดเยอะ
4: โอ้ต่างกันเป็นแบบเป็นนิ้วเลยนะน้อง

0: ก็อายุของต้นมันประมาณ 7-8 เดือนมันก็จะดูไม่สวยแล้ว
1: ค่ะ
0: ขณะที่ตัวนี้เขากำลังรอที่จะรื้อแปลงเขาก็ปลูกมะละตรงนู้นสำรองไว้พอบดรุ่นนี้เขาก็จะได้รายได้จากตรงนู้นเสริมมาต่อก็คือมีรายได้ตลอด
1: แปลงของพี่จำเนียนเนี่ยคือมันอายุเยอะแล้วช่วงท้ายของเขาแล้วประมาณเดือนที่7แล้วก็คือใกล้เวลาที่จะต้องลบ
2: ตัดทิ้งแล้วก็ทำใหม่

0: พราะนั้นมันก็เลยจะไม่สวยเท่ามะเขือสาวซึ่งจะทำให้ราคาต่างกันด้วยถูกไหมคะ
1: อืมอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้
2: นี่ก็ใช้ไม่ได้
1: ยังโตไม่เต็มที่แต่ใช้ไม่ได้
0: แต่มันงอ
1: ใช่แล้วตัดทิ้งไม่ให้แย่งอาหาร
0: สำหรับลูกที่เขา
1: ให้ลูกอื่นดูลูกสมบูรณ
0: ์เพราะนั้นก็ตายซะทิ้งไปใช้ไม่ได้หมดเลยนะคะตัดทิ้ง

0: โอ้สนุกมากค่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้อยู่ท่ามกลางมะเขือยาวเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะได้เรียนรู้ในจุดที่น่าสนใจในเรื่องของมาตรฐานแน่นอนเขาจะดูในเรื่องของขนาดความยาวของมันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนอกจากรูปร่างมันจะผิดเพี้ยนไปก็คือจะงอโค้งหรือมีสีผิวที่ไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคัดออกแบบนี้ค่ะมะเขือที่ถูกคัดทิ้งถือว่าเป็นจำนวนมากที่มันวางอยู่ที่แปลงอีกหนึ่งมองว่ามันน่าจะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างน้อยมันกินได้ถ้าเราเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วมันอาจจะอร่อยมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีเลยค่ะ
1: ผักที่เก็บได้จะถูกนำมาทำความสะอาดเบื้องต้นทำการคัดแยกขนาดก่อนนำไปส่งที่จุดรับซื้อของหมู่บ้าน

0: หลงผักถือเป็นจุดศูนย์กลางที่สมาชิกนำพืชผักผลต่างมาส่งไม่ใช่แค่รับซื้อผลผลิตจากคนในชุมชนเท่านั้นยังรวบรวมผลผลิตและช่วยเหลือด้านการจำหน่ายไปยังตลาดให้แก่สมาชิกในชุมชนใกล้เคียงด้วย
1: นี่ก็มองถึงว่าการทำผักเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างคนเอาไปขายก็อุ่นใจมันก็เคยมีปัญหาถั่วฝักยาวช่วงนั้นมันขึ้นถึงโลแล้วตก30บาททีนี้สมาชิกบางคนก็หัวเสียก็เหมือนมัดนึงเขา5โลมั้ยเขาช่างแค่4โลครึ่งที่คนรับซื้อที่หมู่บ้านเราเนี่ยคนที่โยนผักทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ำหนักมันขาดไปเขาก็จะเอามาสอบคือมันผิดปกติถ้าสอบปุ๊บเขาก็จะโดนตำหนิแล้วก็เผลอๆก็ไม่ซื้อสินค้าเจ้านะ
2: วันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือยาวอะค่ะ
3: จะอร่อยไหม
2: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้

0: ลังจากที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราได้เห็นขั้นตอนต่างๆในแปลงผักกันไปแล้วทำให้เธอมีไอเดียที่จะมาแบ่งปันเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักที่ตกเกรดที่ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
1: นี่นะคะมีหนอนมาชอนชัยนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือยาวอะค่ะไอเดียความคิดตรงนี้ก็เกิดจากพี่ๆในแปลงเนี้ยคือจะคัดเลือกเฉพาะที่มันสวยๆออกไปก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้ลูกที่มันไม่สวยเราเอามาสร้างคุณค่าอีกได้ไหมนะคะก็เลยจะเอาตรงนั้นมาไม่ธรรมดาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเห็นอะไรเหลือๆแล้วเนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยทิ้งหนึ่งจะต้องลองทำลองสร้างมูลค่าก็เลยอยากจะชวนที่จะเอามันแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำพริกชื่อเมนูของมันอ่ะก็คือน้ำพริกมะเขือยาว
2: จะ
1: อ
2: ร
1: ่
2: อยไหม
1: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้บอกตรงน้ำพริกมะเขือยาวก็ไม่เคยทำกินอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ๆมาช่วยหนึ่งทำกันเนาะ

0: ก็ปกติมะเขือยาวที่เขามาทำนั้นเราจะตัดทิ้งเพราะราคาถูกไม่เคยทำเคยเอามาแต่ต้มจิ้มน้ำพริกพอรู้ว่าเขาจะมาทำก็อยากรู้อยากเห็นก็ตามมาอยากเผื่อจะได้สูตรของเขาไปทำมั่ง
1: ทีนี้เดี๋ยวเราเอาที่ปิ้งแล้วมา
2: เตรียมที่จะตำกันเราย่างมาแล้วมันก็

0: ตำละเอียดง่ายขึ้นวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะลงครกเลยอ้าวกะเอาบ้านบ้านต่อไปเราจะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือมะเขือยาวจริง
1: ให้ลินทำไปนั้นยำมะเขือ
0: มันมีแบบเป๊ะๆล่ะสัดส่วนแต่นี่เราแบบบ้านๆเนาะก็กะจะเอาอะไรนี้เราจะทำแบบขายจริงจังเราคงจะต้องหาสูตรที่มันพอดีว่า

0: พี่ๆชุมชนบ้านหนองจิกสีก็มาช่วยกันมะเขือยาวหั่นปรุงรสนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความเหมาะสมของรสน้ำพริกด้วยกันนะคะว่ายังไงมันถึงจะเป็นรสกลางที่ถือว่าอร่อยร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราจะมาชิมร่วมกัน
0: มาแจกอาวุธ
1: ลุยเลยค่ะ
2: รสชาติเป็นไง
1: แต่ก่อนได้เจียว
2: เนาะ
0: นี่หื้อตั้งยังไม่เข้าปากเลยนะน้ำพริกมะเขือยาวพอมาทำออกมารสชาติโดยส่วนตัวคิดว่ามันมีเนื้อของมะเขือเยอะอะค่ะเสียงจากพี่ๆเขาก็บอกว่าอร่อยนะแต่อาจจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นเนาะมะเขือของเขาหรือเปล่านะคะ
3: เรามาชิมแล้วเขาว่าได้อร่อยดีน่าจะขายได้นะก็มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็ง่ายๆอ่ะรสชาติอันนี้ก็อยู่กับเราปรุงเองจะเอารสอะไรก็ได้อ่ะเพราะว่าเราชอบไงเราก็ปรุงไปงั้นถ้าเราขายแล้วก็ทำไปก่อนลูกค้าติชอบไงแล้วก็ปรุงไปตามที่เขาชอบ
4: จริงๆบ้านเราเนี่ยก็ไปจัดบูธบ่อยเราก็จะมีกิจกรรมพวกผักสดอะไรต่างๆเนี่ยไปถ้าเกิดเรามีการแปรรูปพืชผักของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกแล้วก็ให้มันหลากหลายรสนะครับมีหลายชนิดผมว่าตรงนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได
5: ้สิ่งสำคัญที่ทำให้การรวมกลุ่มผู้ปลูกผักในชุมชนบ้านหนองจิกสีเกิดความแข็งแรงล้วนมาจากความแน่วแน่ของสมาชิกที่มีหัวใจเดียวกันในการผลิตผักเพื่อส่งออกสู่ตลาดโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก
6: ที่ผมดูแล้วก็คิดไปข้างหน้าเราเป็นจุดศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเนาะคนมาดูงานเราขายในชุมชนของเราเอาคนที่มาดูงานและอีกอย่างนึงตอนนี้หมู่บ้านเรากำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี่คือเป็นโอท็อปนักวิถีถ้าเกิดเราทำสำเร็จมีจุดถ่ายรูปมีพิพิธภัณฑ์สวยๆเนี่ยอาจจะมีคนนักท่องเที่ยวเนาะที่เขาชอบเที่ยวชนบทนั่นแหละก็จะเข้ามาเราก็จะขายพวกนี้ได
5: ้การที่ทุกคนในชุมชนบ้านหนองจิกสีไม่หยุดที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวิถีการทำเกษตรของตนเองทำให้วิถีชีวิตการทำเกษตรของคนในหมู่บ้านยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งซึ่งนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งจากพลังของชาวบ้าน
0: การได้เห็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของผักอะค่ะซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเนาะมันก็จะเห็นแต่ในแง่ที่มันวางขายอยู่ที่ตลาดปลายทางแล้วได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกในพื้นที่ที่ขนาดไม่ใหญ่เท่านี้ดูบ้างด้วยฐานของเราที่เราทำในแบบพึ่งพาตนเองของที่บ้านเราเนาะพอมาเห็นชุมชนแล้วหนึ่งก็มองว่าโอเคถึงเขาจะทำด้วยระบบใหญ่แต่หนึ่งมองว่าบางส่วนก็น่าจะยังลดรายจ่ายได้อีกแล้วก็ในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาจจะต้องสร้างการจัดการสร้างกลุ่มคนหรือผู้ดูแลมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการแปรรูปพืชผักที่มันตกเกรดนี่ก็เจาะแล้วนะเจาะลงไปหย่อนลงไปตรงกลางเอาดินกลบกดนิดหน่อยเอาไวๆนะ

0: เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
1: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
0: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ stock solution S T O C K S O L U T I O N stock solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น chemical C HE M I C A L chemical แปลว่าสารเคมี sterile S T E R I L E sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยละคะเนี่ยแล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
4: งมเองได้ด้วยหรอคะ

0: ามาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากมากเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
5: แล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
7: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
5: งมเองได้ด้วยหรอคะ

0: ดูกิ่งตรงและไม่แก่เกินไป
1: กิ่งตรงและไม่แก่เกินไป
0: แล้วก็เลาะใบนี้ออกอะที่เราจะตอน
1: เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่
0: เคลียร์ก่อน
1: เขียวๆนะ
0: ถ้าแก่เกินไปเขาก็ออกรากแต่ออกรากช้ากว่าถ้ากิ่งให้พอดีนะไม่ต้องยาวมากควันนี่เรียกว่าควันกิ่งแล้วปอกเปลือกออกข้างล่างเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ข้างบนต้องเรียบควันเปลือกออกหมดแล้วแล้วก็ขูด
1: ข
0: ูดเบาๆเพื่อให้เยื่อหุ้มกำเนิดเขาหรือท่อน้ำท่ออาหารเขาขาดเขาก็จะได้กินน้ำจากในถุงนี้ในถุงนี้มีขุยมะพร้าว
1: ครับ
0: ขุยมะพร้าวก็ผสมกับน้ำพอให้เปียกแล้วมายัดใส่ถุงจะใช้มีดผ่าแล้วก็แง้มออกแล้วมาผูกกับมะนาวที่เราปลูกไว้ใช้เชือกพัน
1: อันนี้ต้องแบบแน่นๆเหมือนกัน
0: ครับให้แน่นไม่ถึงเดือนเห็นรากทะลุแล้วครับประมาณเดือนก็10ประวันนี่ก็ตัดได้เลย
2: เลือกกิ่งควันกิ่งขูดท่อน้ำเลี้ยงออกแล้วใช้ขุยมะพร้าวหุ้มไว้แม่ดูไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ผู้เชี่ยวชาญการตอนกิ่งขอลองดูหน่อยก็แล้วกัน
1: ประมาณนี้ไหมพ่อ
0: ครับแล้วเลาะใบนั้นออกเลยเอาใบออกมา
1: พ่อกิ่งหัก
0: มือแรงก็มือแรงมือหนัก
2: ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะครับ
0: เราตัดแค่เปลือกเขาน
1: ี่ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
2: สวนมะนาวของพ่อจรัสบริเวณนี้ปลูกแบบตั้งใจให้เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ครับสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจและเป็นทางเลือกนอกเหนือการทำนาเพียงอย่างเดียวครับ
1: ถ้าหักอีกนะโดนแน่ๆ
0: จบๆแล้วนะ
1: พ่อจะให้เลือกครับพ่อเงื่อนตายหรือเอามะนาวตาย

0: เคมี
1: ครับ
0: เราจะใช้ปูนแดงปูนกีกหมักเนี่ย
1: ครับ
0: ครึ่งกิโลละเลงน้ำ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปใส่ในถัง200ลิตร
1: ครับ
0: ครึ่งกิโลต่อน้ำ200ลิตร
1: แล้ว
0: หรือไม่ก็กะปิ1กระป๋องที่เขาขายตลาดอ่ะ
1: ครับ
0: เอามาละเลงน้ำ1กระป๋องผสมกับปูนแดงมาฉีด
1: ไอ้นี่คือมากินใบ
0: กินใบแล้วก็เขาถ่ายมูลนั่นเองทำให้เกิดเป็นเชื้อราแล้วเป็นโรคได
1: ้อ้าวเหรอครับคือปกติถ้าอย่างนี้เนี่ยเรากำจัดยังไงฮะ
0: ก็สูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรไม่ใช้กากน้ำตาลนะฮะใช้น้ำหมักจากน้ำข้าวเหนียวถ้าฉีดน้ำหมักชีวภาพที่หมักไว้มันจะไม่มานี่ไม่ได้ฉีดแล้วมันสองสามเดือนแล้วมาฉีดเลย
1: อ๋ออุ้ยตรงนั้นก็มีนะครับผม
2: นอกจากใช้ปูนแดงและกะปิไล่แมลงแล้วยังมีน้ำหมักสูตรเด็ดที่ค้นพบจากการสังเกตศึกษาทดลองจะเด็ดยังไงไปดูกันเลยครับ
1: พ่อครับตอนนี้สิ่งที่เราจะทำคือน้ำหมักข้าวเหนียว
0: ชีวภาพจากน้ำข้าวเหนียวหรือน้ำสาโทที่เลยทำกัน
1: แต่เท่าที่เห็นพ่อมันมีแต่แบบโหเขียวเต็มโต๊ะอะไรบ้างเนี่ย
0: หนึ่งที่สำคัญที่สุดก็มะกรูดมีพวกกรดอะเซติกผิวมันจะฉุนมีพิษต่อแมลงยาสูบนี่มีพิษต่อเพี้ยอ่อนมีสาบเสือ
1: สาบเสือครับใบมันจะขนขนหน่อย
0: มีพิษต่อเพี้ยอ่อนสูงมากเลยทีเดียว
1: แล้วมันใช้อย่างเดียวไม่ได้เหรอพ่อ
0: ถ้าอย่างเดียวก็ได้มันจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะต้องใช้ที่หลากหลายเข้ามารวมกันอันนี้ก็โรตินบางที่ก็เรียกว่าหางไหลอายุประมาณ3ปีขึ้นไปเขาจะมีสารโรตินอลและไซยาไนด์สูงมากมีพิษต่อหนอนและแมลงเพกาเอาเปลือกมันสังเกตว่าเพกานี่ก็มีพิษต่อหนอนและแมลงสูงมากบริเพชรนี่ก็มีพิษต่อหนอนสูงมากตะไคร้หอมนี่มันป้องกันกำจัดยุงได้นะแมลงได้นี่สะเดาเรียกว่าสะเดานาอันนี้เรียกว่าโป่งฟ้าตัวนี้ต้นอบเชย
1: อบเชย
0: นี่อบเชยก็มีพิษต่อหนอนและแมลงนะครับ
3: ครับ
2: น้ำหมักไล่แมลงสูตรพ่อจรัสใช้สมุนไพรที่หาได้ใกล้ๆบ้านละครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำน้ำหมักไล่แมลงก็คือข้าวเหนียวครับสมุนไพรแต่ละตัวใช้อย่างละ10กิโลกรัมสับรวมกันก่อนนำไปหมักพร้อมกับน้ำหมักจากข้าวเหนียวนี่ละครับปิดฝาทิ้งไว้1เดือนก่อนนำมาฉีดพ่นไล่แมลงในอัตราส่วนน้ำหมัก1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรครับ
0: เกิดการรับรองจากกรมพัฒนาที่ดินด้วยเอาไปพิสูจน์ทางสารธรรมชาติแล้วเขาก็รับรองว่ามีธาตุอาหารอยู่ประมาณ19ชนิดเราก็ดีใจว่าเราคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาประสบความสำเร็จเอาไปใช้ลดต้นทุนได้

0: นอกจากปลูกมะนาวภายในพื้นที่สวนแล้วพ่อจรัสปลูกมะม่วงและลำไยทำเกษตรผสมผสานเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรแบบพอเพียงและการอยู่แบบพึ่งตัวเอง
1: การเกษตรแบบพ่อเนี่ยคุณพ่อคิดว่ามันอยู่ได้ไหมแล้วถ้าอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้ยังไง
2: การทำเกษตรนะครั้งแรกเนี่ยมันต้องตั้งเป้าหมายไว
1: ้
2: เราต้องมีความมานะและอดทนสูงมากนะฮะถ้าทำครั้งแรกมันยังได้อะไรไม่มาก
1: การทำอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมันอุปสรรคเยอะไหม
2: ตัวแรกๆเสียนเสียดทานจากคนรอบข้างดูถูกเหยียดหยามนะทำมาหากินไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำนากันเขาพืชเชียงเดียวทั้งนั้นแต่เราทำผสมผสานเนี่ยมันได้ที่หลากหลายไงปฏิปต่อกันมันเป็นวงจรรายได้ให้ครอบครัวได้ดีมากเลยครั้งแรกเรายังทำให้เป็นก็เรียนรู้มันไปนะพ่อเรารู้ตรงนี้เก่งตรงนี้แล้วเราขยายเนี่ยกว้างให้เป็นธุรกิจไปเลยวันนี้เป็นธุรกิจพอเพียงนะมันก็เกิดรายได้เข้ามา
1: ปัญหาของเกษตรกรไทยส่วนมากถ้าในมุมมองของพ่อเลยนะที่แบบโอ๊ยก็ได้ยินอะผสมผสานแต่ทำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
2: เกษตรกรส่วนมากทำแล้วเจอปัญหาจะทิ้งท้อแท้แล้วแต่พ่อไม่ท้อพ่อสู้จน

0: ชนะมันถ้าเป็นอะไรเราพยายามแก้ไขให้เอาชนะมาให้ได้ถ้าไม่เอาชนะมันงวดหน้าเราเลิกไปงวดหน้าเรามาทำอีกมาเจอปัญหาตรงนี้อีกแล้วก็จะทิ้งอีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: มันจะหยุดที่เดิม
0: อยู่ที่เดิมงั้นพยายามแก้ไขให้ได้เอาชนะเขาให้ได้ถ้าเราชนะเขาแล้วก็บายใจนะทำอะไรประสบสำเร็จ
1: รายได้รวมๆนี่ตกสักเท่าไหร่ครับ
0: พอได้พออยู่ได้มันเกินล้านนะ
1: เฮ้ยเกินล้านนี่ไงต่อปี
0: ต่อปี
1: โอ้ตกเดือนนึงเป็นแสนเลยเหรอ
0: ค
1: ือเห็นป้ายที่บ้านเขียนว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
0: ความคิดที่จะคืนกำไรให้สังคมเนี่ยที่จริงๆแล้วนะเคยได้รับรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้านะครับและไปรับรางวัลกับสมเด็จพระเทพยังจำคำองค์พระเทพตรัสไว้คำหนึ่งว่าขอให้พวกเราประหยัดพ่อต่อไปเราแก่ลูกหลานจะได้ไม่ว่าเราแล้วก็ความรู้ที่มีกับตัวเนี่ยขอให้ถ่ายทอดกับคนอื่นอย่าเก็บไว้กับตัววันหนึ่งถ้าเรามาอยู่ก็ไปกับเราท่านตรัสวันนี้จริงเราก็ยึดถือคำนี้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: ร้องร้อง
0: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กับ
1: โดนต้นสาตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูหมดจากกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ

0: ความหลงไหลที่จุฑารัฐมีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
1: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่เขาเด็ดแล้วเดี๋ยวนี่ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็ให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อยืมมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากการว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกินร้อยคนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุม

ระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชนบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยะวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยตำรวจโทประวุฒิบุญนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิตติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562

สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายภัทรดลเสวตปิยกุลได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคทรีส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจจิ้นหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับป๊อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movement ท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2
2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา 16:45 นณฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรจน์และไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทปมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตตวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade of Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อ

0: นี่เติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเงาของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานตัวอย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proud ที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ามาละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลมาละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

มีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัสอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัสเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัสโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบ่อเหนืออำเภอมณราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและ

เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหมองสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอแหนมเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อาจจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองค์ดีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตที่เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้า

ภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสารโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสารโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พรายส์จำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดพยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมทริเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดพยุรวงศาวาสวัดสมรัตน์วิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัตตและอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัท All Mocrotech ประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพะราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววันวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นชาเบล่าปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาละ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับเฮ้แก่นแก้ว
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส
3: ขมิ้นครับ
4: อ้าวถูกสีม่วง
3: อัญชันครับ
4: ถูกสีเขียว
3: ใบเตยครับ
4: ถูก
5: แล้วถูกอีกแล้ว
4: สีแดง
3: เลือด
4: โอ้ยเชฟว่าพอก่อนดีกว่าก่อนที่จะมีใครหัวแตกคุณผู้ชมครับสีเหลืองเยลโล่ปกติได้จากขมิ้นนะครับแต่ที่นี่เขาสามารถสกัดจากดอกไม้ได้นะครับดอกไม้ก็คือดอกดาวเรืองเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาสกัดกันยังไงครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูศาสตร์ของการทำผ้ามัดย้อมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเพราะว่าเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิบุริเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าผ้ามัดย้อมของเขามีกี่แบบกันครับ
6: สวัสดีครับพี่เบียร์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟครับ
6: โอ้อลังการมากเลยครับจุดเริ่มต้นของตัวผ้ามัดย้อมแม่อิงชิบุริเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีครับ
7: ครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2562นะครับที่ชุมชนตำบลแม่อิงเนี่ยเกิดวาตภัยพายุวิภาเมื่อปี62ในวันที่8สิงหาเนี่ยเราเจอวิกฤตการใหญ่เลยก็คือในรอบ10ปีน้ำท่วมนาของเราหมดเลยเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า300ครอบครัวก็ตกงานกันเราก็มาคุยกับผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มสตรีแล้วก็ผู้นำกลุ่มแม่บ้านว่าระหว่างที่รอน้ำลดตอนนั้นเนี่ยเราประเมินกันว่าจะต้องใช้เวลา3เดือนน้ำถึงจะลดแต่พอเอาจริงๆเนี่ยมันกินเวลาถึง6เดือนก็ให้ทางชุมชนเขาเลือกว่าจะทำอาชีพเสริมอะไรดีนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คืออาชีพช่างผ้ามัดย้อมชิบุริครับ
6: ช่วงแรกนะครับในการทำกลุ่มนี้นะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์แบบไหนออกมาบ้างครับ
7: เบื้องต้นเลยเนี่ยเราสอนชาวบ้านนะครับใช้สีสังเคราะห์ก่อนเพราะว่ามันมีความคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพในการจักสารไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาไปย้อมสีสังเคราะห์เพื่อจะไปถักไปสารเป็นหมวกแต่ทีนี้พอเราพัฒนายกระดับเรียบร้อยนะครับเข้ากระบวนการจดขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพแล้วที่นี่เนี่ยทอผ้าด้วยสีธรรมชาติจะใช้ห้อมใช้ครามนะครับแล้วก็ใช้ดอกดาวเรืองในการย้อมได้หลังจากนั้นก็ไปทอผ้าทอของที่ชุมชนตำบลแม่อิงเนี่ยดังก็คือผ้าทอลายเกล็ดเต่า
6: แต่ว่าเฉดสีหนึ่งที่มาจากดอกไม้เนี่ยเป็นเฉดสีที่แบบว่าวันนี้ผมอยากจะเห็นมากเลยว่าดาวเรืองเนี่ยที่เห็นแบบสีเหลืองสดเลยเวลาเราเอามาทำสีหรือกระบวนการทำสีเนี่ยสีมันออกมาเป็นแบบไหนบ้าง
7: จะเป็นโทนเหลืองครับคำปู้จู้หรือว่าดอกดาวเรืองเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตของคนล้านนาทุกบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้หน้าบ้านใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมอย่างตัวนี้ก็ย้อมด้วยดอกดาวเรืองนะคร
6: ับ อ๋อที่สีมันต่าง
7: ใช่ครับจะต่างกันก็คือคนละสายพันธุ์แล้วก็เทคนิควิธีการทำ
6: น
7: ะครับก็จะแตกต่างกันครับผมเราทำงานร่วมกับหลายนักออกแบบนะครับได้กับร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับ
6: เป็นผู้ชายก็ถือได
7: ้ได้ครับผมอันนี้จะเรียกว่าโอไซส์ซึ่งขายดีมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ตอนที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีแบบนี
6: ้ผมเห็นตัวนี้ก็คือเศษผ้าก็เอามาเป็
7: นเศษผ้าใช่ครับก็ทำมาเป็นโมบายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเศษที่เหลือจากการทำกระเป๋าตอนนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประกวดมิสแกรนด์พะเยาปี2566ปีน
6: ี้อ๋อโอเคพี่เบียร์ครับเดี๋ยวพาผมไปดูกระบวนการผลิตในการต้มสีนะครับว่าเป็นสีอะไรจากไหนบ้างนะครับ
7: ได้เลยครับเราไปชมด้านนอกได้เลยครับ
6: ไปเลยสวัสดีครับพี่ยา
8: สวัสดีครับ
6: ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
8: ตอนนี้เรากำลังจะทำวิธีการของเราครับมัดย้อม
6: โอ้นี่คือการ
8: แบบใหม่ที่เราทำครับ
6: แล้วก่อนที่จะมาทำมัดย้อมเนี่ยเวลาเราได้ผ้าเนี่ยกระบวนการมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างครับ
8: เราต้องทำความสะอาดผ้าก่อนครับเราจะเอาแป้งเอาน้ำยาที่เขาเคลือบผ้าเอาออกให้หมดถ้าไม่หมดก็คือสีไม่เข้าไปข้างใน
6: ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แป้งออกหมดน้ำก็จะใส
8: ใสเลยครับ
6: อย่าง
8: น
6: ี
8: ้ไปเราก็เตรียมผ้าเพื่อที่จะมัดย้อมในสไตล์ของเราเลยครับแม่อิงชิบุรีเลยครับก็เรียกลายน้ำไหล
6: ลายน้ำไหล
8: จริงเป็นลายลายอาราชิเป็นลายพายุครับ
6: ครับ
8: สีที่ได้ก็เป็นสีที่เราสกัดเรียบร้อย
6: สีนี้คือสีจากอะไรฮะ
8: เปลือกยูคาเลยครับ
6: ตรงนี้คือเปลือกยู
8: คาเลยครับ
6: โอ้ยสีมันออกแดงๆน่ะ
8: แดงๆครับ
6: แต่เห็นตรงนู้นมันจะออกดำอ่ะพี่
8: เพราะเรายังไม่ได้ใส่โมเดนครับโมเดนก็คือเป็นตัวที่ทำให้ด ิธีการคือมันเปลี่ยนเป็น
6: สีเข้มขึ
8: ้
6: น
8: ใช่ครับอ๋ออ
6: ันนี้ก็คือเคี่ยวเลย
8: เคี่ยวเลยครับ
6: ธรรมชาติเราใส่เองก็ปลอดภัย
8: ปลอดภัยครับ
6: คนย้อมก็ปลอดภัยด้วย
8: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
6: ที่พี่บอกว่าย้อมนี่คือมาจาก
8: ตัวนี้ป่ะดาวเรืองครับดาวเรืองที่เราตากแห้ง
6: ตัวนี้ก็เอาเป็นตัวที่ได้สีจากธรรมชาติ
8: ธรรมชาติเหมือนกัน
6: ที่บอกว่าเป็นแบบ
8: สีเหลือง
6: เป็นที่เดียวที่ทำอยู
8: ่
6: ตอนนี้แล้วก็สมัยโบราณก็ยังมีอยู
8: ่ตัวนี้ก็จะมีดอกดาวเรืองด้วยที
6: ่
8: เราใส่เข้าไป
6: เราใส่ดอกดาวด้วย
8: ใช่ครับ
6: นี่มันหลายขั้นตอน
8: หลายขั้นตอนมากคร
6: ับ ใ
8: ช่ครับ
6: ทุกกระบวนการผมเห็นใช้พลังงานจากธรรมชาติเนาะ
8: ครับ
6: เนื่องจากที่ผมเห็นอันดับแรกเลยก่อนที่จะได้เป็นพวกเป็นพวกสีย้อมเนี่ยเราจะได้พวกนี้เราเอาไป

0: ตากก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับเราไปตากก่อนตอนนี้เรามี
0: พาราโบลาโด
1: ม
0: มันมีข้อดี
1: ข้อดีอย่างไรบ้างครับกันฝนกันแมลงกันทุกอย่าง
0: ตากได้ตลอดเวลา
1: ตลอดเวลาเลยครับ
0: แล้วยุคก่อนเนี่ยเราตากด้วยแบบไหน
1: โอ้ตากก็คือ
0: ใส่กระด้ง
1: ใช้เขาเรียกอะไรใช้อะไรปูไว้
0: เสื้อปูพอฝนตกปุ๊บก็ต้องรีบเก็บ
1: ต้องรีบเก็บ
0: เชื้อราเกิดไหม
1: โอ้เกิดครับ
0: เกิดเชื้อราเกิดปัญหา
1: ของก็เสียหมด
0: แล้วก็ความคงที่อ่ะ
1: คงที
0: ่แตกต่างเด็ดมาก
1: แตกต่างกันใช่ครับ
0: พอมาใช้พาราโบลาโดมมันก็
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: แล้วก็ที่สำคัญเป็นพลังงานที่สะอาดด้วย
1: ถูกครับ
0: และที่สำคัญนะครับผมเห็นนะครับอยู่ตรงด้านหลังเราใช้เตาอั้งโล่ประหยัดพลังงานด้วย
1: ครับถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงาน
0: เพราะตัวนี้ออกแบบเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมให้พลังงานเนี่ยใช้ความร้อนได้เต็มที่แล้วก็เก็บกักได้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: วันนี้ผมจะใช้เตาอั้งโล่หรือเตามหาเศรษฐีตัวนี้แหละทำอาหารให้ทุกคนทานกัน
1: เยี่ยมเลยครับ
0: นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นเมนูอะไร
1: ครับ
0: ผมขออุบไว้ก่อน
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวไปดูจากสีธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวในโลกแต่สำหรับเชฟแล้วสีย้อมผ้าอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดเรื่องผัดเรื่องหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งขอให้บอกวันนี้เชฟจะขอทำอาหารให้ชาวพะเยาทานครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมที่จะมาปรุงอาหารนะครับสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อเรามาถึงพะเยาแล้วนะครับสิ่งแรกเราก็คิดอาหารภาคเหนือนะครับอาหารภาคเหนือนะครับมีหลากหลายนะครับแล้วก็รสชาติแต่ละตัวมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับเวลามาถึงพะเยาแล้วนะครับอยากจะให้นึกถึงตัวลาบเมืองลาบเมืองนี่จะมีความแตกต่างกับลาบภาคกลางและภาคอีสานเพราะว่าลาบเมืองเนี่ยของเขาจะใส่ในเรื่องของพริกลาบหรือพริกเฉพาะของเขาที่มีมะแขวนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยกลิ่นหอมนะครับอย่างตัวนี้เป็นต้นครับนี่แหละครับก็จะมีพริกไทยนะครับพริกป่นนะครับแล้วก็มะแขวนนะครับใส่ลงไปอาจจะมีกลิ่นของข่าตะไคร้นะครับลงไปด้วยเรียกว่าอุดมไปด้วยสมุนไพรเลยทีเดียวครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำนะครับใส่ลงไปก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะลวนเนื้อหมูนะครับลงไปซึ่งวันนี้นะครับผมใช้เตามหาเศรษฐีนะครับเพราะว่าเตานี้นะครับให้ความร้อนที่ดีร้อนนานและที่สำคัญนะครับประหยัดพลังงานเรียกว่าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยครับแค่นี้นะครับมอบให้พี่ครับ
1: ขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะทำให้แม่ได้ทาน
0: ใช่นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเมี่ยงลาบเมืองพะเยานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่จะชอบกันหรือเปล่าครับแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเดี๋ยวผมจะห่อให้ทุกคนกินครับ
1: มาเร็วชิมเลยครับชิมเลย
0: คนแรกมาถึงก็ชิมก่อนเลยนะครับ
1: ลองดูอะไรกินเลย
0: ทำลาบเมืองจะเป็นเมี่ยงเหมือนคล้ายๆกัน
1: นั่นแหละ
0: แปลว่าอร่อยเนาะ
1: ลำเต้ลำว่าก
0: ลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริยังเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรแม่บ้านและผู้ว่างงานทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้เกิดอาชีพและส่งต่อเป็นพลังงานดีๆครับทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey แล้วเรามาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และ

ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรว์ซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไซออนเนชั่นแนลพาร์คเลยเดอะเนโรว์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอะซึ่งตรงนั้นมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลอะก็เลยต้องมีระบบใหม่ด้วยการใช้ชัตเตอร์บัสนั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้ผลมากๆที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานที่ที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9คือสถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยเค้าก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเค้าก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซต์แล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเค้าก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าว
1: ๆ You're going to take the shuttle for a 40 minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinawava. Sinawava was one of their gods. And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawava เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ1800ผู้บุกเบิกชาวมอร์มอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well the Mormons came through here

0: and discovered this park. In 1909, they made this a national monument, which the president can do. But to make it a national park, the Congress has to pass the law. So in 1919, 10 years later, they made it a national park, and they named it Zion.
1: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิวเผื่อมาข้างหน้าไงแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

และที่สำคัญคือชัตเตอร์บัสนี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of you will be the Riverside Walk Trail up the Narrows. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly if you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวพายขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพนไม่เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโปรธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้นะปกตินะแพทจะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash flooding น้ำท่วมฉับพลัน
2: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water or see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this boardto let people know if there's a threat of a flash flood.
1: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ Visitor Center บอกก็คือตั้งแต่ expected, probable, possible แล้วก็ not expected. อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอ flood สูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุดส่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยอาจจะมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นอ่ะส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใส่ไหลเย็นไหลอยู่ข้างข้างข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River นะคะซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
3: ์สิ่งที่ได้เห็นทางเดินเลียบแม่น้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
4: What is it? This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. It points down, and the petals are back. So that's how it gets its name. It is all over the west, the west slightly higher elevations, 3,000 feet and higher in elevation. Usual purple.In this hanging garden.
3: Hanging Garden เป็นสวนของดอกไม้ป่าที่แขวนประดับอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่ Trail de Narro เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
4: What is it? It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time, you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
3: ดอกคอลัมไบทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นคอลัมไบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกคอลัมไบมีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีต ชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกโคลัมบายป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
4: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it a grape because of the fruit.
5: So we can eat it?
4: No, that would not be a good thing.
5: I don't think it would taste good.
4: Just as a decoration.
5: This is a real grape?
4: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
3: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติสร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
6: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง3ชนิด
3: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
4: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over. The DDT also, that chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft. And so then it would break, and the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks.And condors, they had a terrible time, and so those populations went way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
7: So the DDT from the farmer, right?
4: Right. This is where we stop, and you are continuing on up the lovely river. Wonderful, good for you.
5: Okay, thank you very much.
4: You're very welcome. I'm glad to help.
5: Yes.
4: It's been a nice time together. Thank you.
5: A lot of knowledge about the plants and the animal, because if I just walk, I know nothing.
4: Yeah. Well, happy to help.
8: You're very welcome.
7: Thank you.
8: Have a great journey.
5: Bye.
8: Bye.
5: ก็แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาแบบหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครบ้างนะที่พอจะรู้อ่ะว่าดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยเป็น paved trail ก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณมึงคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพี่ตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนู่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงนี้ก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหี่ยวซะก่อนแล้วมันเย็นมากขึ้นมายังหนาวอยู่เลยเนี่ย

0: ดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ2คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นเอง
2: I think it's dangerous for the children that take the trail.
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature and to learn about the world and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
4: What's your name?
5: Everett.
4: Everett. Yeah. You have fun?
5: Yeah. And I like to find squirrels.
4: Find
6: squirrels?
4: Squirrel? Oh.
5: And one was trying to eat our food.
6: What did you think of the water?
5: Good. And I love to eat things like broccoli and pizza.
6: Was the water cold?
5: Yeah. No.
6: No? Okay.
7: Just like that.
8: Are you cool?
9: Yeah.
1: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยไปคุยมาหนุ่มมาสเซอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่เนี่ยมีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
10: Yeah, we can rent them. They were just outside the entrance of the park. When we were walking up here, my feet were really hot, but now that they're in the water, they're pretty cool. They're not uncomfortable at all, so I think they're pretty nice. $25 for rent them is the whole day, I think, as long as you want.
4: You think it's good?
10: Yeah, I think they're pretty decent. I mean, they're not totally waterproof, but they're better than just wearing your tennis shoes and
11: hard shoes. You got to protect your toes.Because if you have like flip flops or something on, you kick those rocks, you could break your toes. So they need some feet protection. And usually, if you don't have them yourself, you can go into Springdale to an outfitter, and they'll rent them to you.

ายเทคกิ้งหายตะกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนโน้นคนนี้วางไมค์เทคกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปอีกทีอ้าวไมค์เทคกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไมค์ที่เราหยิบมาก็เป็นไ

0: ระหว่างการเดินด้วยไม้ tracking กับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอ่ะเพราะว่าไม้อ่ะมันจะช่วยทรงตัว
1: One thing you have to remember is you're in the water, you're on uneven rock. So it's really hard to keep your balance. I myself use one stick. Some people use two. But it's good to have at least one stick because to keep your balance.
0: โดยเฉพาะตรงนี้มันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ำที่พัดด้วยมันทำให้เดินยากขึ้นเป็น2เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิสิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพคก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบๆๆๆไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไม้เทรคกิ้งกันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพคเนี่ยแหละก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมากก็ช้าหน่อยแล้วกันช้าแต่ปลอดภัย

0: เดินมาตั้งแต่ระดับน้ำเท่าตะตุ่มไปจนถึงระดับนี้อันนี้แพทว่าระดับกลางนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วโอ้ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยก็ไม่น่าจะไหวอ่ะพอเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตากล้องเป็นตะคริวไว้เรียบร้อยนะคะหนึ่งรอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาแพทคิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให้
1: All the way 4 miles, and then you're going to turn around and you come back the same way. Round trip would be 10 miles. Very long, very strenuous hike. Most people will go about halfway.
2: เราคิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
0: ปักสันอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5 โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำให้มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไมค์เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปละเฮ้ยเหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่นๆวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขนยาวแล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพทก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอ่ะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินและยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทรลจริงๆนะสำหรับเทรลนี้เนี่ยเป็นเทรลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรลแล้วกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโลแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำสะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะเทรลนี้มันเดย์แล้วก็เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
2: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล
3: ่
0: ะ
3: And I like to find
2: นี่แหละวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของจริง

0: ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับ เกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: Bye, bye, bye.
1: Down, down, down. ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงนะครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออแกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งอ๋อเยลลี่ก็มีเครื่องเทศ

0: ต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: เป็นแชมพูแบบก้อนค
0: ่
1: ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม

0: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้ว
0: okay,
1: นี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
0: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
0: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
0: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
0: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะถ้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: คร
0: ับ ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: วู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติเอง
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้อง
0: อ
5: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
0: ่
5: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก
6: มะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัดครับ
7: คุณพัดใช่ไหมครับ
8: ครับผม
7: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก
0: ็
9: กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษโฟลเจตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โฟลเจตเนี่ย
0: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชหลอดตัวนี้ก็จะพิเศษหน่
0: อ
9: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได้
0: แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราถึง
9: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: สองเดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้ว

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นจึงดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือลำเลียงในไซเล่มเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเล่มและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเล่มและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเล่มและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation plant transportation plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem xylem xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem phloem phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเล่มเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไปพี่อย่าเพิ่งที
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มา
0: ชิ
3: วมือนะครับผมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
4: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช
4: ่
0: ไหม
4: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
4: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
4: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: 2ตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
4: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: จะได
0: ้บาลาน
4: ซ์ไหนก็ได
0: ้โอ้ติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
4: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
4: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเ
4: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
4: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่กับท่าพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
4: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
5: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส
2: ้
1: น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันได
1: ใช่มั้ยถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: ออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเกาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มาต้องรอบมองเล็งได้เกาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
0: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
0: อันนี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้าน
0: สาม
1: อะไ
0: รก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: มาได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณ
4: ใช่
5: อ๋อนี่ไง
4: ใช
2: ่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได
1: ้
2: มันจะหมุนได้เลยนะ
0: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
0: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
0: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนนี
2: ่แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
0: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี่
1: ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
3: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอ๋พูดตลอดเลยเนี่ยคือ
3: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต
3: ่
0: ต
3: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
3: ใช่ถ้ากาวเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
3: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
3: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผม
3: อันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
3: ัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้น
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคครับ
3: มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
3: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
3: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
3: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
3: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้ไปลงเลย
3: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
3: บางทีมันเล่นตรงเล่นลงถูกต้อง
0: โอเค
3: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
3: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
3: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: หาข้างเดียวก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
2: ตั้ง
1: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
1: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปึ๊บเอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: อ้าวแน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
4: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: แล้วตอนต่อไปก็คือการติดตะข
1: อ
0: นะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้ว
0: ตอ
1: นนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: มันดอก
0: ง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเล็งเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะ

0: เราก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปเลยครับพอจอดนำก็หมุน
1: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
2: ใช่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
0: ใช่เราจะหมุนยาก
2: เจาะนำซะก่อนเน
0: า
2: ะ
0: นำซะก่อนเราจะหมุน
2: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
1: เออเจาะนิดเดียว
2: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
0: มาร์กจะรัดเกลียวได้ดี
2: พูดไปพูดมานี่นี่เอหมุนได้เสร็จแล้วเนี่ย
0: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้

0: นๆซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเขียน3อันใช่ไหมคะ
1: 3อันครับ
0: 3อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: อบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: นี้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเราค่ะ
1: ด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7

0: เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะMBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือลงเสียเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนนึงคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเคลือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแหมพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนไม่เป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอ้ไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอ้ไม่โอเคก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
4: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
3: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทก็เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยจะปลูกได้นะแล้วก็เบอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้ว่าเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางให้คิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
3: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4 วันอยากฝึกให้มันรู้อยากปฏิบัติด้วย
3: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
3: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
3: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึง
2: คอร์สขอไปฝึกต่อ2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของครู
3: เขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอเขาไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
3: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
3: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
3: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8 โมงถึงอะไรนะ
2: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
3: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่
3: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: ส 2สัปดาห
3: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
3: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของใหม่อะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มนะคะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งเป็นผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
3: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
2: ลงมาย่อยให
3: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
2: ถูก
3: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
2: ใช่ค่ะ
3: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
2: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเพราะไปเรียนปลูกเมลอน
3: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชีวิตเกือบเดือน
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายืมตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
3: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
2: ใช่
3: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วนี้มาแล้วมันเหิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
2: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
3: ่เ
2: น
3: ี่ย
2: ใช่
3: เ
2: ก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
3: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
2: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่หมายก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของหมายคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
3: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
2: ใช่
3: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
2: ใช
3: ่แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
2: ลูกค้าเรา
3: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่งเราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสองพอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู่
2: ถูกค่ะ
3: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
2: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
3: ต้องรู้ก่อนว่าใคร
2: อ่ะอาแป๊ะก็ถามเลยอาแป๊ะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
3: นี่ไง
2: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได้หมายก็รับมาเลย30ลูก
3: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
2: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
3: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
2: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
3: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
2: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3: สุดท้ายขึ้นเรื่อย
2: ๆใช่
3: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
2: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
3: เฮ้ยขนลุก
2: ยอดมากสปิริตอีป้า
3: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
2: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
3: อันนี้อย่างแรก
2: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอสักทีเถอะอะไรเงี้ยพอสักทีเถอะอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
3: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี้แต่พอปลูกของเราเองล่ะ
5: มันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
2: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนแนลเนาะก็คือแชนแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
5: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้ทุกวันนี
2: ้ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
5: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
2: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
5: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
2: ใช
5: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
2: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
5: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
0: แม่ถือว่าคุณไหมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาโลกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพ่อฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: ไม่แล้วก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรออ ่
2: ายังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: ไม้อ
2: ะเป็นต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งหนึ่งก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมช
1: า
2: ติ
1: อ่ะทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม้จิ้มให้เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อ๋อหรอ
3: ถ้าลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อน
2: แก
1: บ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะคะ
3: ค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วย
2: คือ
1: เอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆนะแล้วก็มาห่อไว
2: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
3: ใช่แล้ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค่ะ
1: อ๋อ
3: แต่อย่าให้ลึกนะคะอ
1: ย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมันให้มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้ลองที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทงรากแล้ว
2: ใช่ณตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
1: ี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะเห็นอ
1: ันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไห
2: ม
1: ที่ไม่แทงเลย
2: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: มาไง
3: ม
2: ี
3: ค่ะ
1: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันธุ์เม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
4: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับเพราะงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนำปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมล็ดเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับแต่บ้านเรามันตรงกันข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุปู
3: วัสดุปู
5: พีสมอสอะไรนะ
2: พ
5: ี
2: สมอส
5: พีสมอสเหรอ
3: ใช
1: ่เป็นมันทำมาจากอะไรจ้าหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
2: เลยจริงๆพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้เขาหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
1: ่
2: อเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
1: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้างคร
2: ับโอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
1: แตก
2: ก็
1: ขายดีกว่าคนอื่นไหม
2: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
2: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่เหมยจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมยจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่าม
1: ูลสัตว์ใส่เข้าไป
2: ใช
1: ่ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
2: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
2: ใช่
1: คือปรุงตั้งแต่
2: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
2: โอ้โหนี่กว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
2: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
2: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
2: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
2: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
0: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
2: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
2: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
2: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
2: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
2: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงนึงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไง
2: เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์ก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
2: โรคค่ะ เป็นโรค
1: โรคชื่อต้นแตกยางไหล่นะ
2: จริงๆมันชื่อ
1: เป็นอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหล่ออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
1: ่อ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาละมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานไหม
2: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
2: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
2: ก็ที่นี่เหรอคะมันก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
2: ิน
3: ก
1: ่อ
3: น
2: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
2: บริก
1: กี่บริก
2: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
2: ก็ถ้าหมายอยู่หมายเทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าหมายไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
2: ใช
1: ่ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
2: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1
1: อ่ะตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
2: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
3: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงหน่อย
0: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่า

0: กลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
3: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่เลยว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยเรนจ์ก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมล็ดเราต้องลดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ายกันจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของนะที่นี่เราสูตรเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชศาสตร์เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งตามรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่นะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
2: ทำเป็นแบบละเลาะพุ่มไม้สมทุมพุ่มไม
3: ้ก็ดอกไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คงคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
3: จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
3: ใช่
2: เฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
3: 10
2: 10โรงเรือนก่อนเลย
3: ใช่
2: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
3: ้เย็บไม่หลอกไม่ว่าขออนุมัติ
2: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนแรกปลูก10โรงเลยมั้ย
3: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
3: ใช่
1: เริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
3: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
2: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
3: จริงๆเขาชอบอากาศร้อน
2: เมลอนนะ
3: แบบอุณหภูมิ 30-40
2: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
3: ใช
2: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
3: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกมั้ยพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
2: รสชาติก็คุมได้ง่าย
3: ใช่
2: ดีสุดคือหนาวลองลงมา
3: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแย่สุดคือหน้าฝน
4: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
3: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
2: เพราะฉะนั้นเอาหลักความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
3: เกินบางอย่างก็เป็นแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
3: น่าห่วงสุดคือไวรัส
2: ไวรัส
3: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
2: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
3: ถูก
2: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
3: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วก็แมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
2: แมลงเขาก็จะพาไป
3: ใช
2: ่ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
3: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
2: เลย
3: ใช่ต้องเผาด้วย
2: เชื้อรา
3: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของใหม่ที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
2: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
3: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งนั่นไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครหัวรุ่มเท่าไหร่
2: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
3: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
2: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
3: ่ใช
2: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
3: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
3: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้า าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
3: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหายค่ะ
0: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงแค่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างไอ้ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างกว่าที่บ้านเราตั้งเยอะมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกงี้
1: แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่า
1: อนอกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ื
1: ม
2: ลองไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผกเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วยต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช
1: ่ขอให้ไปก่อนดูพริกนะไม่ไหวเดี๋ยวทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเรา

0: เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี้อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
0: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
0: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
0: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
0: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวหมายเองเนี่ยหมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร
1: ์
0: ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิลไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด
1: ์
0: ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี
0: ้ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
0: ต้องค่ะ
1: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
0: ์
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของความสำเร็จของ
0: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
0: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเง
1: ี้
0: ยอ
1: ีกรายนึง
0: อีกรายนึงก็คือรายบิสเนสเลยค่ะรายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวล่ะแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได
1: ้อ่
0: ะ
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกแพร่มๆแน
0: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อีบนะนะพวกสร้างปิริมิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
0: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่ออย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ให้
1: ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้ม

และความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามี

0: นี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
2: วุ้นมะพร้าว

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภู

0: มีอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะพัสสาทองทิมค่ะก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงทำนาเป็นชาวนาเต็มตัวจากเดิมแค่ลูกสาวชาวนาค่ะพ่อแม่เราก็เหมือนชาวนาทั่วไปในประเทศไทยนะคะที่ก็ทำนาแบบใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยแต่ว่าในระหว่างที่เราเกิดขึ้นเติบโตจากมาแล้วก็กลับมามองอีกทีมันมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของความเป็นชาวนาอยู่เราก็อยากจะเป็นคนที่กลับมาเปลี่ยนแปลงมันในอนาคตนะคะก็เลยลงมือทำเล็กๆเป็นแปลงน้อยๆในบ้านของตัวเองเป็นนาอินทรีย์แล้วเราก็ปลูกพืชผลบนคะน้านิดๆหน่อยๆแล้วเราก็แปรรูปนำผลิตภัณฑ์มาขายกับผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาดเครือข่ายนี่ค่ะในทุกเสาร์อาทิตย์จริงๆเห็นข่าวรับสมัครจาก Facebook เนี่ยค่ะเขาแชร์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังเลยโอเคก็ลองสมัครไปดูได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทำเกษตรอยู่แล้วเนาะก็เป็นชาวนาชาวสวนแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักมากมายพอที่จะขายเป็นหลักอะค่ะปลูกแค่พอกินนิดๆหน่อยๆหัวไร่ปลายนาก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีถ้าเราได้ไปแล้วได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นกลับมาใช้บางส่วนกับพื้นที่บ้านเรา

0: บ้านหนองจิกสีอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราเดินทางไปในครั้งนี้แม้ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนชาวบ้านมีอาชีพหลักจากการทำไร่ทำนาแต่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ผลิตผักที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดรายใหญ่ของประเทศจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยที่รวบรวมผลผลิตได้ถึงวันละไม่ต่ำกว่า10ตัน
1: คือรู้ว่าที่ชุมชนเนี่ยเด่นในเรื่องของการปลูกผักนู่นนี่ส่งขายเป็นแหล่งใหญ่อยากรู้ก่อนหน้านี้ทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าครับ
2: แต่ก่อนนี้ชาวบ้านก็มีอาชีพทำนาแล้วก็ทำไร่พืชเชิงเดี่ยวของเราเนี่ยมันจะมีรายได้คือเป็นระยะเวลาเป็นปีคราวนี้เราก็ประสบปัญหาบางทีฝนแรงบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเรามีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารายได้หลักจากอาชีพหลักของเขาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันเพราะนั้นถ้าเกิดหันมาปลูกผักแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ทุกวันได้นะครับก่อนที่เราจะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายเองเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาปัญหาแรกเลยที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อเราเนี่ยหนึ่งคือเรื่องราคาปัญหาที่สองคือมาไม่ต่อเนื่องบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาเพราะนั้นผลผลิตเราออกทุกวันมันก็จะเกิดการเสียหายเราก็เลยมองไปที่ตัวบุคคลในชุมชนของเราซึ่งมีศักยภาพสามารถที่จะขนผลผลิตของเราออกไปได้แล้วก็มีองค์ความรู้เรื่องตลาดนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มต้นให้คนในชุมชนสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายกลุ่มก็จะต้องมีกฎกติกาเนาะว่าเราจะปลูกอะไรกันบ้างมาวางแผนแล้วก็ถ้าปลูกแล้วมีผลผลิตเนี่ยเราจะหาตลาดแบบไหนอะไรต่างๆถ้าไม่มีกฎระเบียบเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้
3: ก่อนเราแค่ปลูกเล็กๆน้อยๆเพื่อกินใช่ไหมแต่นี่เรามาปลูกขายเขาแล้วมันได้ตังค์ดีเลยพริกรวมแล้วก็ประมาณ 6-7,000 ต้นอาทิตย์นึงเก็บทีเนี่ยเราได้ถึง 10,000-20,000 ก็มันสบายดีมันไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายเราต้องรู้ว่าจะใช้ยาตัวไหนที่ว่าจะเอาไปบริโภคแล้วเป็นอันตรายเราจะไม่เอาเลย
2: หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่เคยได้คาดฝันว่าเราจะมีสูตรเรียนรู้แต่เราทำกิจกรรมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆเริ่มเล็งเห็นว่าเอ๊ะหมู่บ้านเนี่ยชุมชนเขาเข้มแข็งนะกลุ่มเขาเข้มแข็งนะสามารถที่จะรวบรวมองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็คนภายนอกเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับ
0: ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองจิกสีแม้จะตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆที่กำลังค่อยๆเติบโตแต่ก็เป็นสถานที่ที่คนภายนอกแวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมกลุ่มปลูกผักถึงปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ถึง 4,000 คน
4: ครับเดี๋ยวก็จะพาคุณหนึ่งไปดูที่เพาะต้นกล้าของหมู่บ้าน
0: เมื่อเกิดการรวมกลุ่มปลูกผักในชุมชนหน้าที่ของสมาชิกที่จะทำให้กลุ่มแข็งแรงคือจะต้องเชี่ยวชาญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือการเพาะต้นกล้าซึ่งมีฐานเรียนรู้และจำหน่ายต้นกล้าผักอยู่กลางหมู่บ้าน
1: โอ้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
5: เพาะมะเขือค่ะ
1: จะต้องใช้เป็นถาดเพาะอย่างนี้ด้วยเหรอคะปลูกลงดินเลยไม่ได้คะพี่
5: ถ้าเราปลูกกินเองก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราคือเราเพาะจำหน่ายเราก็ต้องเพาะอย่างเงี้ยมันง่ายกว่า
6: เคลื่อนย้ายง่าย
5: อ๋อ
6: ไปก็ยกแข็ง
1: ไปเลยถ้าแบบหนึ่งปลูกลงในดินหนึ่งจะย้ายจากตรงเนี้ยไปไว้ตรงนู้นหนึ่งต้องถอนขึ้นมาแล้วดินมันจะหลุดออกจากรากมันจะทำให้เหี่ยวและตายง่ายมันก็เลยทำให้ในยุคนี้ที่เราต้องปลูกผักเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เลยเป็นตัวจำเป็นเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ดินให้ลองหยอดดูเน
4: า
5: ะ
1: จะดีเหรอคะ
4: ลองไหมเอาอะไรเอา
1: ตายแล้วจะทำได้ไหมอันนี้1ถาดนี่กี่หลุมนะคะ
5: มี104หลุม
1: 104หลุม
5: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้น1หยอดก่อนแล้วค่อยกดไว้

0: ก็ก่อนที่จะเพาะกล้าเราไปซื้อกล้าข้างนอกมาไปซื้อมาบางทีไปจังของปลอมบ้างอะไรบ้างเงี้ยมาปลูกแล้วมันลูกไม่สวยแม่อะไรเงี้ยพอนี้อย่างเราทำเองปลูกเองแล้วเรามาเพาะขายเองพอดีเวลาลูกค้ามาปุ๊บเราก็อธิบายลูกค้าว่าเออพันนี้เราเคยทำนะมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราทำได้สมาชิกในกลุ่มเขาก็แถวนี้เขาก็จะมาเอาต้นกล้าที่นี่แหละไปปลูกแล้วก็ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านที่เขามารับสนใจลูกค้าลูกกาต้นเนี้ยต้นเนี้ย
1: เทียบกับตัวเองขั้นตอนนี้จะไม่ค่อยได้ทำแต่เคยหยอดเม็ดข้าวเพื่อทำเป็นกล้าจริงๆพอมาทำแล้วรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอาจจะลองกลับไปทำดูเพราะว่าอย่างพี่ประกายบอกว่าเออมันจะมีข้อดีกว่าในเรื่องของการขนย้ายการดูแลอนุบาลที่จะทำให้มีโอกาสรอดได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อพี่เขาบอกว่าดีแล้วพี่ก็ทำมาแล้วไอ้ที่เราไม่ทำน่ะคือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราจะอาจจะยังไม่สะดวกก็เดี๋ยวเราจะลองกลับไปลองทำดูอะไรเงี้ยค่ะเผื่อจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วก็เผื่ออาจจะมีรายได้จากการขายต้นกล้าขึ้นอีกทางนึงก็ได้เงี้ยตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
2: ขายได
1: ้โอ้ยมันดูน่ารักมาก

0: การจัดการแปลงผลผลิตของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยบ้านหนองจิกสีสมาชิกบริหารจัดการแปลงปลูกกันเองตามความถนัดของแต่ละคน
1: ตอนนี้กลุ่มของเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ40กว่ารายผักที่เราทำก็คือเป็นผักเป็นผลอย่างพวกพริกมะเขือเปาะมะเขือยาวตัวฝักยาวคือตามอัธยาศัยในการปลูกเราคุยกันเนี่ยก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปมีแรงปลูกเท่าไหร่ปลูกไปยังไงก็ได้ราคา
2: ขายได
3: ้ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมันเพราะแบบโอ้ยมันดูน่ารักมากเห็นมะละใกล้ๆเรารู้สึกว่ามะละเป็นผักที่น่ารักเลยอ่ะมันมีพื้นผิวที่สวยงามมันมีรูปร่างที่โดดเด่น
2: กำเต็มไงเต็มมือต้องเต็มมือ
3: ดูใช้ได้ดูที่ขนาด
2: ดูที่ขนาด
3: จะต้อง
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย
3: เกือบเต็มกำมือ
2: เนี่ยอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าพี่
2: เนี่ยอย่างนี้ใช้ได้
3: พี่ทำจนชินแล้วก็จะมองด้วยตาปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเนี่ยขนาดมันใช้ได้
4: น่าจะลูกกว่า
2: เม็ดถึงประมาณ7ขีด6ขีด
3: ลูกนี้มันยาวกว่าลูกนี้เน
2: า
3: ะ
2: ยาว
4: เพราะลูกข้างมันจะยาว
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเป็นเทคนิคการเลือกละที่ได้มาตรฐานพร้อมที่จะเก็บอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูที่ขนาดของเขาพี่เขาจะวัดใช้ข้อมือของตัวเองอะค่ะแบบวัดดูว่าเส้นรอบวงของมะละค่ะว่าอย่างนี้ใช้ได้แล้วถึงขนาดที่บางอันเนี่ยเรามองว่าใช้ได้แล้วแต่สำหรับพี่เขาอีก2วันหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่ยังไม่ได้แล้ว
4: ขนาดนี้ยังไม่เอาอะ
3: เราเก็บหมดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เกิน
2: ถ้าอย่างนั้นมันเล็กจัดน้องช่วย
4: มันขาดเยอะ
3: โอ้ต่างกันเป็นแบบเป็นนิ้วเลยนะน้อง

0: อันนี้ก็อายุของต้นมันประมาณ 7-8 เดือนมันก็จะดูไม่สวยแล้ว
1: ค่ะ
0: ขณะที่ตัวนี้เขากำลังรอที่จะรื้อแปลงเขาก็ปลูกมะละตรงนู้นสำรองไว้พอบดรุ่นนี้เขาก็จะได้รายได้จากตรงนู้นเสริมมาต่อก็คือมีรายได้ตลอด
1: แปลงของพี่จำเนียนเนี่ยคือมันอายุเยอะแล้วช่วงท้ายของเขาแล้วประมาณเดือนที่7แล้วก็คือใกล้เวลาที่จะต้องลบ
2: ตัดทิ้งแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะนั้นมันก็เลยจะไม่สวยเท่ามะเขือสาวซึ่งจะทำให้ราคาต่างกันด้วยถูกไหมคะ
2: อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้
3: นี่ก็ใช้ไม่ได้
2: ยังโตไม่เต็มที่แต่ใช้ไม่ได้
1: แ
2: ล้ว
1: แต่มันงอ
2: ใช่แล้วตัดทิ้งไม่ให้แย่งอาหาร
1: สำหรับลูกที่เขา
2: ให้ลูกอื่นดูลูกสมบูรณ
1: ์เพราะนั้นก็ตายซะทิ้งไปใช้ไม่ได้หมดเลยนะคะตัด

0: สนุกมากค่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้อยู่ท่ามกลางมะเขือยาวเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะได้เรียนรู้ในจุดที่น่าสนใจในเรื่องของมาตรฐานแน่นอนเขาจะดูในเรื่องของขนาดความยาวของมันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนอกจากรูปร่างมันจะผิดเพี้ยนไปก็คือจะงอโค้งหรือมีสีผิวที่ไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคัดออกแบบนี้ค่ะมะเขือที่ถูกคัดทิ้งถือว่าเป็นจำนวนมากที่มันวางอยู่ที่แปลงหนึ่งมองว่ามันน่าจะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยมันกินได้ถ้าเราเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วมันอาจจะอร่อยมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีเลยค่ะ
1: ผักที่เก็บได้จะถูกนำมาทำความสะอาดเบื้องต้นทำการคัดแยกขนาดก่อนนำไปส่งที่จุดรับซื้อของหมู่บ้าน

0: ลงผักถือเป็นจุดศูนย์กลางที่สมาชิกนำพืชผักผลผลิตต่างๆมาส่งไม่ใช่แค่รับซื้อผลผลิตจากคนในชุมชนเท่านั้นยังรวบรวมผลผลิตและช่วยเหลือด้านการจำหน่ายไปยังตลาดให้แก่สมาชิกในชุมชนใกล้เคียงด้วย
1: นี่ก็มองถึงว่าการทำผักเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างคนเอาไปขายก็อุ่นใจมันก็เคยมีปัญหาถั่วฝักยาวช่วงนั้นมันขึ้นถึงโลแล้วตก30บาททีนี้สมาชิกบางคนก็หัวเสียก็เหมือนมัดนึงเขา5โลไหมเขาช่างแค่4โลครึ่งที่คนรับซื้อที่หมู่บ้านเราเนี่ยคนที่โยนผักทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ำหนักมันขาดไปเขาก็จะเอามาสอบคือมันผิดปกติถ้าสอบปุ๊บเขาก็จะโดนตำหนิแล้วก็เผลอๆก็ไม่ซื้อสินค้าเจ้านะ
2: วันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือยาวอะค่ะ
3: จะอร่อยไหม
2: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่

0: หลังจากที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราได้เห็นขั้นตอนต่างๆในแปลงผักกันไปแล้วทำให้เธอมีไอเดียที่จะมาแบ่งปันเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักที่ตกเกรดที่ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
1: นี่ใช่ไหมอ๋อมีหนอนมาชอนชัยนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริก

0: มะเขือยาวอะค่ะไอเดียความคิดตรงนี้ก็เกิดจากพี่ๆในแปลงเนี้ยคือจะคัดเลือกเฉพาะที่มันสวยๆออกไปก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้ลูกที่มันไม่สวยเราเอามาสร้างคุณค่าอีกได้ไหมล่ะค่ะก็เลยจะเอาตรงนั้นมาไม่ธรรมดาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเห็นอะไรเหลือๆแล้วเนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยทิ้งหนึ่งจะต้องลองทำลองสร้างมูลค่าก็เลยอยากจะชวนที่จะเอามันแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำพริกชื่อเมนูของมันอ่ะก็คือน้ำพริกมะเขือยาว
1: จะอร
0: ่
1: อยไหม
0: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้บอกตรงน้ำพริกมะเขือยาวก็ไม่เคยทำกินอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ๆมาช่วยหนึ่งทำกันเนาะ

0: ก็ปกติมะเขือยาวที่เขามาทำนั้นเราจะตัดทิ้งถ้าราคาถูกไม่เคยทำเคยเอามาแต่ต้มจิ้มน้ำพริกพอรู้ว่าเขาจะมาทำก็อยากรู้อยากเห็นก็ตามมาอยากเผื่อจะได้สูตรของเขาไปทำมั่ง
1: ทีนี้เดี๋ยวเราเอาที่ปิ้งแล้วมา
2: เตรียมที่จะตำกันเราย่างแล้วมันก็จะดำเนาะเราก็จะตัดส่วนที่มันไม่สวยงามทิ้งไปกันเถอะจริงๆไม่ต้องหั่นก็ได้แต่หั่นมันก็เหมือนกับว่าตำละเอียดง่ายขึ้นวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะลงครกเลยอ้าวเกาบ้านบ้าน
1: ต่อไปเราจะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือมะเขือยาวจึง
3: ให้ลินทำไปนั้นยำมะเขือ
1: มันมีแบบเป๊ะๆล่ะสัดส่วนแต่นี่เราแบบบ้านๆเนาะลูกกะจะเอาอะไรนี้เราจะทำแบบขายจริงจังเราคงจะต้องหาสูตรที่มันพอดีว่าแค่ไหนถึงจะอร่อยเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมอะไรเงี้ยค่ะ
2: พี่ชุมชนบ้านหนองจิกสีก็มาช่วยกันปิ้งมะเขือยาวหั่นปรุงรสนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความเหมาะสมของรสน้ำพริกด้วยกันนะคะว่ายังไงมันถึงจะเป็นรสกลางที่ถือว่าอร่อยร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราจะมาชิมร่วมกัน
2: มาแจกอาวุธหือตั้งยังไม่เข้าปากเลยนะน้ำพริกมะเขือยาวพอมาทำออกมารสชาติโดยส่วนตัวคิดว่ามันมีเนื้อของมะเขือเยอะค่ะเสียงจากพี่ๆเขาก็บอกว่าอร่อยนะแต่อาจจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นเนาะมะเขือของเขาหรือเปล่านะ
0: คะเรามาชิมแล้วเขาว่าได้อร่อยดีน่าจะขายได้นะก็มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็ง่ายๆอ่ะรสชาติอันนี้ก็อยู่กับเราปรุงเองจะเอารสอะไรก็ได้อะเพราะว่าเราชอบไงเราก็ปรุงไปงั้นถ้าเราขายแล้วก็ทำไปก่อนลูกค้าติชอบไงแล้วก็ปรุงไปตามที่เขาชอบ
4: จริงๆบ้านเราเนี่ยก็ไปจัดบูธบ่อยเราก็จะมีกิจกรรมพวกผักสดอะไรต่างๆเนี่ยไปถ้าเกิดเรามีการแปรรูปพืชผักของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกแล้วก็ให้มันหลากหลายรสนะครับมีหลายชนิดผมว่าตรงนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
5: สิ่งสำคัญที่ทำให้การรวมกลุ่มผู้ปลูกผักในชุมชนบ้านหนองจิกสีเกิดความแข็งแรงล้วนมาจากความแน่วแน่ของสมาชิกที่มีหัวใจเดียวกันในการผลิตผักเพื่อส่งออกสู่ตลาดโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก
6: ที่ผมดูแล้วก็คิดไปข้างหน้าเราเป็นจุดศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเนาะคนมาดูงานเราขายในชุมชนของเราเอาคนที่มาดูงานและอีกอย่างนึงตอนนี้หมู่บ้านเรากำลังจะพัฒนาเป็นแอ่งท่องเที่ยวแอ่งท่องเที่ยวนี่คือเป็นโอท็อปนับวิถีถ้าเกิดเราทำสำเร็จมีจุดถ่ายรูปมีพิพิธภัณฑ์สวยๆเนี่ยอาจจะมีคนนักท่องเที่ยวเนาะที่เขาชอบเที่ยวชนบทนั่นแหละก็จะเข้ามาเราก็จะขายพวกนี้ได
5: ้การที่ทุกคนในชุมชนบ้านหนองจิกสีไม่หยุดที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวิถีการทำเกษตรของตนเองทำให้วิถีชีวิตการทำเกษตรของคนในหมู่บ้านยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งซึ่งนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

0: ข้าวและกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งจากพลังของชาวบ้าน
1: การได้เห็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของผักอะค่ะซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเนาะมันก็จะเห็นแต่ในแง่ที่มันวางขายอยู่ที่ตลาดปลายทางแล้วได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกในพื้นที่ที่ขนาดไม่ใหญ่เท่านี้ดูบ้างด้วยฐานของเราที่เราทำในแบบพึ่งพาตนเองของที่บ้านเราเนาะพอมาเห็นชุมชนแล้วหนึ่งก็มองว่าโอเคถึงเขาจะทำด้วยระบบใหญ่แต่หนึ่งมองว่าบางส่วนก็น่าจะยังจ่ายได้อีกแล้วก็ในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาจจะต้องสร้างการจัดการสร้างกลุ่มคนหรือผู้ดูแลมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการแปรรูปพืชผักที่มันตกเกรดนี่จะเจาะแล้วนะเจาะลงไปหย่อนลงไปตรงกลางเอาดินกลบกดนิดหน่อยเอาไวๆนะ

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมเราอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: บอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลาลิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะพัสสาทองทิมค่ะก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงทำนาเป็นชาวนาเต็มตัวจากเดิมเป็นแค่ลูกสาวชาวนาค่ะพ่อแม่เราก็เหมือนชาวนาทั่วๆไปในประเทศไทยนะคะที่ก็ทำนาแบบใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยแต่ว่าในระหว่างที่เราเกิดขึ้นเติบโตจากมาแล้วก็กลับมามองอีกทีมันมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของความเป็นชาวนาอยู่เราก็อยากจะเป็นคนที่กลับมาเปลี่ยนแปลงมันในอนาคตนะคะก็เลยลงมือทำเล็กๆเป็นแปลงน้อยๆในบ้านของตัวเองเป็นนาอินทรีย์แล้วเราก็ปลูกพืชผลบนคะน้านิดๆหน่อยๆแล้วเราก็แปรรูปนำผลิตภัณฑ์มาขายกับผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาดเครือข่ายค่ะในทุกเสาร์อาทิตย์ขอบคุณมากค่ะจริงๆเห็นข่าวรับสมัครจาก Facebook เนี่ยค่ะเขาแชร์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังเลยโอเคก็ลองสมัครไปดูได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทำเกษตรอยู่แล้วเนาะก็เป็นชาวนาชาวสวนแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักมากมายพอที่จะขายเป็นหลักอะค่ะปลูกแค่พอกินนิดๆหน่อยๆหัวไร่ปลายนาก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีถ้าเราได้ไปแล้วได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นกลับมาใช้บางส่วนกับพื้นที่บ้านเรา

0: บ้านหนองจิกสีอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราเดินทางไปในครั้งนี้แม้ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนชาวบ้านมีอาชีพหลักจากการทำไร่ทำนาแต่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ผลิตผักที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดรายใหญ่ของประเทศจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยที่รวบรวมผลผลิตได้ถึงวันละไม่ต่ำกว่า10ตัน
1: คือรู้ว่าที่ชุมชนเนี่ยเด่นในเรื่องของการปลูกผักนู่นนี่ส่งขายเป็นแหล่งใหญ่อยากรู้ก่อนหน้านี้ทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าครับ
2: แต่ก่อนนี้ชาวบ้านก็มีอาชีพทำนาแล้วก็ทำไร่พืชเชิงเดี่ยวของเราเนี่ยมันจะมีรายได้คือเป็นระยะเวลาเป็นปีคราวนี้เราก็ประสบปัญหาบางทีฝนแรงบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเรามีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารายได้หลักจากอาชีพหลักของเขาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหันมาปลูกผักสามารถที่จะมีรายได้ทุกวันได้นะครับก่อนที่เราจะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายเองเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาปัญหาแรกเลยที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อเราเนี่ยหนึ่งคือเรื่องราคาปัญหาที่สองคือมาไม่ต่อเนื่องบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาเพราะนั้นผลผลิตเราออกทุกวันมันก็จะเกิดการเสียหายเราก็เลยมองไปที่ตัวบุคคลในชุมชนของเราซึ่งมีศักยภาพสามารถที่จะขนผลผลิตของเราออกไปได้แล้วก็มีองค์ความรู้เรื่องตลาดนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มต้นให้คนในชุมชนสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายกลุ่มก็จะต้องมีกฎกติกาเนาะว่าเราจะปลูกอะไรกันบ้างมาวางแผนแล้วก็ถ้าปลูกแล้วมีผลผลิตเนี่ยเราจะหาตลาดแบบไหนอะไรต่างๆถ้าไม่มีกฎระเบียบเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้
3: ก่อนเราแค่ปลูกเล็กๆน้อยๆเพื่อกินใช่ไหมแต่ทีนี้เรามาปลูกขายเขาแล้วมันได้ตังค์ดีพริกรวมแล้วก็ประมาณ 6-7,000 ต้นอาทิตย์นึงเก็บทีอย่างเงี้ยเราได้ถึง 10,000-20,000 ก็มันสบายดีมันไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายเราต้องรู้ว่าจะใช้ยาตัวไหนที่ว่าจะเอาไปบริโภคเป็นอันตรายเราจะไม่เอาเลย
2: หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆเราก็ไม่เคยได้คาดฝันว่าเราจะมีสูตรเรียนรู้แต่เราทำกิจกรรมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆเริ่มเล็งเห็นว่าเอ๊ะหมู่บ้านเนี่ยชุมชนเขาเข้มแข็งนะกลุ่มเขาเข้มแข็งนะสามารถที่จะรวบรวมองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็คนภายนอกเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับ
0: ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองจิกสีแม้จะตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆที่กำลังค่อยๆเติบโตแต่ก็เป็นสถานที่ที่คนภายนอกแวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการ

0: รวมกลุ่มปลูกผักถึงปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ถึง 4,000 คน
1: ครับเดี๋ยวก็จะพาคุณหนึ่งไปดูที่เพาะต้นกล้าของร้าน
0: เมื่อเกิดการรวมกลุ่มปลูกผักในชุมชนหน้าที่ของสมาชิกที่จะทำให้กลุ่มแข็งแรงคือจะต้องเชี่ยวชาญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือการเพาะต้นกล้าซึ่งมีฐานเรียนรู้และจำหน่ายต้นกล้าผักอยู่กลางหมู่บ้าน
2: โอ้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
3: เพาะมะเขือค่ะ
2: จะต้องใช้เป็นถาดเพาะอย่างนี้ด้วยเหรอคะปลูกลงดินเลยไม่ได้คะพี่
3: ถ้าเราปลูกกินเองก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราคือเราเพาะจำหน่ายเราก็ต้องเพาะอย่างเงี้ยมันง่ายกว่า
4: เคลื่อนย้ายง่าย
3: อ๋อ
4: ไปแค่ยกแข็ง
2: เลยแบบถ้าแบบหนึ่งปลูกลงในดินหนึ่งจะย้ายจากตรงเนี้ยไปไว้ตรงนู้นหนึ่งต้องถอนขึ้นมาแล้วดินมันจะหลุดออกจากรากมันจะทำให้เหี่ยวและตายง่ายมันก็เลยทำให้ในยุคนี้ที่เราต้องปลูกผักเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เลยเป็นตัวจำเป็นเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็ดินให้ลองหยอดดูเน
1: า
3: ะ
2: จะดีเหรอคะ
1: ลองไม่เอาอะไร
2: ตายแล้วจะทำได้ไหมอันนี้1ถาดนี่กี่หลุมนะคะ
3: มี104หลุม
2: 104หลุม
3: ใช่ค่ะ
2: งั้น1หยอดก่อนแล้วค่อยกดไว้

0: ็ก่อนที่จะเพาะกล้าเราไปซื้อกล้าข้างนอกมาไปซื้อมาบางทีไปจังของปลอมบ้างอะไรบ้างเงี้ยมาปลูกแล้วมันลูกไม่สวยไม่อะไรเงี้ยพอนี้อย่างเราทำเองปลูกเองแล้วเรามาเพาะพอดีเวลาลูกค้ามาปุ๊บเราก็อธิบายลูกค้าว่าพันนี้เราเคยทำนะมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราทำได้สมาชิกในกลุ่มเขาก็แถวนี้เขาก็จะมาเอาต้นกล้าที่นี่แหละไปปลูกแล้วก็ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านที่เขามารับสนใจลูกค้าต้นเนี้ย
1: เทียบกับตัวเองขั้นตอนที่จะไม่ค่อยได้ทำแต่เคยหยอดเม็ดข้าวเพื่อทำเป็นกล้าจริงๆพอมาทำแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะลองกลับไปทำดูเพราะว่าอย่างพี่ประกายบอกว่ามันจะมีข้อดีกว่าในเรื่องของการขนย้ายการดูแลอนุบาลที่จะทำให้มีโอกาสรอดได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อพี่เขาบอกว่าดีแล้วพี่ก็ทำมาแล้วไอ้ที่เราไม่ทำน่ะคือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราจะอาจจะยังไม่สะดวกก็เดี๋ยวเราจะลองกลับไปลองทำดูอะไรเงี้ยค่ะเผื่อจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วก็เผื่ออาจจะมีรายได้จากการขายต้นกล้าขึ้นอีกทางนึงก็ได้เงี้ยตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
2: ขายได
1: ้โอ๊ยมันดูน่ารักมาก

0: การจัดการแปลงผลผลิตของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านหนองจิกสีสมาชิกบริหารจัดการแปลงปลูกกันเองตามความถนัดของแต่ละคน
1: ตอนนี้กลุ่มของเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ40กว่ารายผักที่เราทำก็คือเป็นผักเป็นผลแต่อย่างพวกพริกมะเขือเปาะมะเขือยาวตัวฝักยาวคือตามอัธยาศัยในการปลูกเราคุยกันเนี่ยก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปมีแรงปลูกเท่าไหร่ปลูกไปยังไงก็ได้ราคา
2: ขายได
3: ้ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมันเพราะแบบโอ้ยมันดูน่ารักมากเห็นมะละใกล้ๆเรารู้สึกว่ามะละเป็นผักที่น่ารักอะไรเงี้ยมันมีพื้นผิวที่สวยงามมันมีรูปร่างที่โดดเด่น
2: กำเต็มไงเต็มมือต้องเต็มมือ
3: ลูกใช้ได้ค่ะดูที่ขนาด
2: ดูที่ขนาด
3: จะต้อง
2: เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย
3: เกือบเต็มกำมือ
2: เนี่ยอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าพี่
2: เนี่ยอย่างงี้ใช้ได
3: ้พี่ทำจนชินแล้วก็จะมองด้วยตาปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยขนาดมันใช้ได้
4: น่าจะลูกกว่า
2: เม็ดถึงประมาณ7ขีด6ขีด
3: ลูกนี้มันยาวกว่าลูกนี้เน
2: า
3: ะ
2: ยาว
4: เพราะลูกข้างมันจะยาว
3: มาโลกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเป็นเทคนิคการเลือกละที่ได้มาตรฐานพร้อมที่จะเก็บอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูที่ขนาดของเขาพี่เขาจะวัดใช้ข้อมือของตัวเองอะค่ะแบบวัดดูว่าเส้นรอบวงของมะละค่ะว่าอย่างนี้ใช้ได้แล้วถึงขนาดที่บาง

0: อันเนี้ยเรามองว่าใช้ได้แล้วแต่สำหรับพี่เขาอีก2วันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นอย่างยังไม่ได้แล้วขนาดนี้ยังไม่เอาอ่ะ
0: เราเก็บหมดแล้วอะไรเงี้ยอัน
2: น
0: ี
2: ้เกิน
1: ถ้าอย่างงั้นมันเล็กจัดน้องช่วย
3: มันขาดอีกเยอะ
2: โอ้ต่างกันเป็นแบบเป็นนิ้วเลยนะเนาะ

0: ก็อายุของต้นมันประมาณ 7-8 เดือนมันก็จะดูไม่สวยแล้วขณะที่ตัวนี้เขากำลังรอที่จะรื้อแปลงเขาก็ปลูกมะละตรงนู้นสำรองไว้พอบดรุ่นนี้เขาก็จะได้รายได้จากตรงนู้นเสริมมาต่อก็คือมีรายได้ตลอด
1: แปลงของพี่จำเนียนเนี่ยคือมันอายุเยอะแล้วช่วงท้ายของเขาแล้วประมาณเดือนที่7แล้วก็ใกล้เวลาที่จะต้องลบ
2: ตัดทิ้งแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะฉะนั้นนี้ก็จะไม่ได้
2: ยังโตไม่เต็มที่แต่ใช้ไม่ได้
1: แ
2: ล้ว
1: แต่มันงอ
2: ใช่แล้วตัดทิ้งไม่ให้แย่งอาหาร
1: สำหรับลูกพี่เขา
2: ให้ลูกอื่นดูลูกสมบูรณ
1: ์เพราะฉะนั้นก็ตายซะทิ้งไปใช้ไม่ได้หมดเลยนะคะตัดทิ้ง

0: สนุกมากค่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้อยู่ท่ามกลางมะเขือยาวเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะได้เรียนรู้ในจุดที่น่าสนใจในเรื่องของมาตรฐานแน่นอนเขาจะดูในเรื่องของขนาดความยาวของมันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนอกจากรูปร่างมันจะผิดเพี้ยนไปก็คือจะงอโค้งหรือมีสีผิวที่ไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคัดออกแบบนี้ค่ะมะเขือที่ถูกคัดทิ้งถือว่าเป็นจำนวนมากที่มันวางอยู่ที่แปลงหนึ่งมองว่ามันน่าจะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างน้อยมันกินได้ถ้าเราเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วมันอาจจะอร่อยมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีเลยค่ะ
1: ผักที่เก็บได้จะถูกนำมาทำความสะอาดเบื้องต้นทำการคัดแยกขนาดก่อนนำไปส่งที่จุดรับซื้อของหมู่บ้าน

0: ล้งผักถือเป็นจุดศูนย์กลางที่สมาชิกนำพืชผักผลผลิตต่างๆมาส่งไม่ใช่แค่รับซื้อผลผลิตจากคนในชุมชนเท่านั้นยังรวบรวมผลผลิตและช่วยเหลือด้านการจำหน่ายไปยังตลาดให้แก่สมาชิกในชุมชนใกล้เคียงด้วย
1: นี่ก็มองถึงว่าการทำผักเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างคนเอาไปขายก็อุ่นใจมันก็เคยมีปัญหาถั่วฝักยาวช่วงนั้นมันขึ้นถึงโลละตก30บาททีนี้สมาชิกบางคนก็หัวเสียก็เหมือนมัดนึงเขา5โลไหมเขาช่างแค่4โลครึ่งที่คนรับซื้อที่หมู่บ้านเราเนี่ยคนที่โยนผักทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ำหนักมันขาดไปเขาก็จะเอามาสอบคือมันผิดปกติถ้าสอบปุ๊บเขาก็จะโดนตำหนิแล้วก็เผลอๆก็ไม่ซื้อสินค้าเจ้านะ
2: นี่นะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือยาวอะค่ะ
3: จะอร่อยไหม
2: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะ

0: หลังจากที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราได้เห็นขั้นตอนต่างๆในแปลงผักกันไปแล้วทำให้เธอมีไอเดียที่จะมาแบ่งปันเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักที่ตกเกรดที่ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
1: นี่ไงคะมีหนอนมาชอนชัยนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือค่ะ

0: เดียความคิดตรงนี้ก็เกิดจากพี่ๆในแปลงเนี้ยคือจะคัดเลือกเฉพาะที่มันสวยๆออกไปก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้ลูกที่มันไม่สวยเราเอามาสร้างคุณค่าอีกได้ไหมอะไรค่ะก็เลยจะเอาตรงนั้นมาไม่ธรรมดาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเห็นอะไรเหลือๆแล้วเนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยทิ้งหนึ่งจะต้องลองทำลองสร้างมูลค่าก็เลยอยากจะชวนที่จะเอามันแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำพริกชื่อเมนูของมันอ่ะก็คือน้ำพริกมะเขือยาว
1: จะ
0: อ
1: ร
0: ่
1: อยไหม
0: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้บอกตรงน้ำพริกมะเขือยาวก็ไม่เคยทำกินอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ๆมาช่วยหนึ่งทำกันเนาะ

0: ก็ปกติมะเขือยาวที่เขามาทำนั่นเราจะตัดทิ้งเพราะราคาถูกไม่เคยทำเคยเอามาแต่ต้มจิ้มน้ำพริกพอรู้ว่าเขาจะมาทำก็อยากรู้อยากเห็นก็ตามมาอยากเผื่อจะได้สูตรของเขาไปทำมั่ง
1: ทีนี้เดี๋ยวเราเอาที่ปิ้งแล้วมา
2: เตรียมที่จะตำกันเราย่างมาแล้วมันก็จะดำเนาะเราก็จะตัดส่วนที่มันไม่สวยงามทิ้งไปกันเถอะจริงๆไม่ต้องหั่นก็ได้แต่หั่นมันก็เหมือนกับว่าตำละเอียดง่ายขึ้นวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะลงครกเลยอ้าวกะเอาบ้านบ้าน
1: ต่อไปเราจะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือมะเขือยาวจึง
3: ให้ลินทำไปนั้นยำมะเขือ
1: มันมีแบบเป๊ะๆล่ะสัดส่วนแต่นี่เราแบบบ้านๆเนาะก็กะเธอเอาอะไรอย่างนี้เราจะทำแบบขายจริงจังเราคงจะต้องหาสูตรที่มันพอดีว่าแค่ไหนถึงจะอร่อยเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมอะไรเงี้ยค่ะ
2: พี่ชุมชนบ้านหนองจิกสีก็มาช่วยกันปิ้งมะเขือยาวหั่นปรุงรสนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความเหมาะสมของรสน้ำพริกด้วยกันนะคะว่ายังไงมันถึงจะเป็นรสกลางที่ถือว่าอร่อยร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราจะมาชิมร่วมกัน
2: มาแจกอาวุธ
1: ลุยเลย
2: หื้อตั้งยังไม่เข้าปากเลยนะ
4: โอ้ย
2: น้ำพริกมะเขือยาวพอมาทำออกมารสชาติโดยส่วนตัวคิดว่ามันมีเนื้อของมะเขือเยอะอะค่ะเสียงจากพี่ๆเขาก็บอกว่าอร่อยนะแต่อาจจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นเนื้อมะเขือของเขาหรือเปล่าเลยนะคะ
0: เรามาชิมแล้วเขาว่าได้อร่อยดีน่าจะขายได้นะก็มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็ง่ายๆอะรสชาติอันนี้ก็อยู่กับเราปรุงเองจะเอารสอะไรก็ได้อะเพราะว่าเราชอบไงแล้วก็ปรุงไปงั้นถ้าเราขายแล้วก็ทำไปก่อนลูกค้าติชอบไงแล้วก็ปรุงไปตามที่เขาชอบ
5: จริงๆบ้านเราเนี่ยก็ไปจัดบูธบ่อยเราก็จะมีกิจกรรมพวกผักสดอะไรต่างๆเนี่ยไปถ้าเกิดเรามีการแปรรูปพืชผักของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกแล้วก็ให้มันหลากหลายรสนะครับมีหลายชนิดผมว่าตรงนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
6: สิ่งสำคัญที่ทำให้การรวมกลุ่มผู้ปลูกผักในชุมชนบ้านหนองจิกสีเกิดความแข็งแรงล้วนมาจากความแน่วแน่ของสมาชิกที่มีหัวใจเดียวกันในการผลิตผักเพื่อส่งออกสู่ตลาดโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก
7: ที่ผมดูก็คิดไปข้างหน้าเราเป็นจุดศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเนาะคนมาดูงานเราขายในชุมชนของเราเอาคนที่มาดูงานและอีกอย่างนึงตอนนี้หมู่บ้านเรากำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งท่องเที่ยวนี่คือเป็นโอท็อปนับวิถีถ้าเกิดเราทำสำเร็จมีจุดถ่ายรูปมีพิพิธภัณฑ์สวยๆเนี่ยอาจจะมีคนนักท่องเที่ยวเนาะที่เขาชอบเที่ยวชนบทนั่นแหละก็จะเข้ามาเราก็จะขายพวกนี้ได
6: ้การที่ทุกคนในชุมชนบ้านหนองจิกสีไม่หยุดที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวิถีการทำเกษตรของตนเองทำให้วิถีชีวิตการทำเกษตรของคนในหมู่บ้านยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งซึ่งนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และกลายเป็น

0: ชนเข้มแข็งจากพลังของชาวบ้าน
1: การได้เห็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของผักอะค่ะซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเนาะมันก็จะเห็นแต่ในแง่ที่มันวางขายอยู่ที่ตลาดปลายทางแล้วได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกในพื้นที่ที่ขนาดไม่ใหญ่เท่านี้ดูบ้างด้วยฐานของเราที่เราทำในแบบพึ่งพาตนเองของที่บ้านเราเนาะพอ

ของผลิตภัณฑ์อาจจะต้องสร้างการจัดการสร้างกลุ่มคนหรือผู้ดูแลมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการแปรรูปพืชผักที่มันตกเกรดนี่จะเจาะแล้วนะเจาะลงไปหย่อนลงไปตรงกลางเอาดินกลบกดนิดหน่อยเอาไวๆนะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-call learning with ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานและงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: ว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: อยากกินมากมากเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะนี
3: ่สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
5: แล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
7: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
5: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
7: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่

0: กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
1: โอ
0: ้แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
1: คือตักขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะ
2: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
3: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
4: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
5: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
4: กินเลยค่ะ
1: จานนี
5: ้เนี่ยโบราณเขาว่าชักชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
4: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
5: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะผักก่อนเลยค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้นี่เป็นมะม่วงกินมะม่วง
2: นี่
5: เป็นไงอร่อยป่ะ
4: จะลองแล้วนะ
6: กรอบๆ
5: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรอบถ้ากินนี่มันจะหวานเหนียวนะแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
5: ไม่เป็น
1: ก่อน
4: แล้วมันเป็นรูปร่างเงี้ย
5: อร่อยป่ะ
3: กรุบๆอย่างที่พี่เฟย์บอกเ
1: ลยลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
5: นี่เท่านั้นนี่ใส่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแขบิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
2: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะสงสัยกินอย่างเดียวเลย
5: สงสัยจะอร่อยนะ
0: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
2: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะ
1: ได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
2: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเรา3คนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
5: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป่าทำขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก้อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็ดก็ชอบเหมือนกันค่ะ
5: มันเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
4: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
1: ขอ
4: ได
1: ้ค่ะ
5: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
1: ได้ค่ะ
2: กำลังอร่อยเลยนะ
1: กันหรือยังคะ
4: ค่ะ
1: อิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
1: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
5: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
1: ขนมตะอุ้ยทำได้
5: ขนมตะอุ้ยใช
1: ่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
5: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวขาว
5: แป้งข้าวเหนียวดำ
1: แป้งข้าวเหนียวดำ
5: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
1: น้ำตาลทรายขาว
5: มีเกลือมีแล้วก็งา
1: เกลือแล้วก็งาม
5: ะพร้าว
1: มะพ
5: ร้าวเดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
1: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
5: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
1: ค่ะ
5: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวอ่ะสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำเป็นข้าวเหนียวขาว
5: ก็
1: คือจะเป็นสีขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำ
5: ใช
1: ่แต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
5: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
4: ตัก
1: ตักประมาณ
5: เท่าไหร่ท่นี้ประมาณอันนี้สี่ช้อนสี
2: ่สี่ถ้วยตวงนะคะ
1: ข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
5: ทำสีดำก็ตัก
1: ตักข้าวเหนียวดำ
5: ใช่สองช้อนเท่ากับสองถ้วยตวง
1: สองถ้วยตวงนะคะแล้วก็
5: ตักกำลังดีกำลังดีนั้นมันเยอะไป
2: เยอะ
5: ขนาดนั้นแน่อย่าเคาะไอ้นี่นะ
1: 1
5: 1
1: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
4: พอแล้ว
2: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่มั้ยคะ
5: ใช
4: ่โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่มั้ยคะ
5: อ
4: ัน
5: นี้ใส่น้ำ
2: ใส่น้ำ
4: ให้เลย
5: อันนี้ก็อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดู
2: ค่อยๆใส่จ
4: ะช่วยกันนวดไหม
2: ได้ค่ะ
5: ช่วยกันนวดแล้วอันนี
4: ้เลยนวดเลย
5: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
2: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิด
5: ใช่ใ
2: ช่เพื่อให้แป้งมันจับตัวกันเป็นก้อน
5: ถ้ามันนั่นเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
2: ้แต่ใส่เยอะก็จะเ
5: ลยใส่ใช
2: ่นี่อย่าง
5: น
2: ี
5: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละวาง
4: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
5: นะในป้าดูว่าเป็นก้อน
4: เป็นก้อนแล้ว
5: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึงหนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
2: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
5: เอาสั่นมืออย่างเงี้ยนวด
4: จับให้
5: แล้วป้าลองดู
4: พี่เหมียวช่วย
2: เดี๋ยวเฟย์ช่วย
5: นวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
4: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
5: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
2: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
6: สุดยอด
2: ค่ะที่สุดอ่ะแล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
5: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
4: อันนี้ป่ะ
5: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นลีลี
4: อันอย่าง
5: น
4: ี้ป่ะคะ
5: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหลมปั้นสวย
2: เดี๋ยวไปลองทำดู
5: นะปั้นแบบเนี้ย
2: เ
4: ป็นยังไงคะ
5: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่นิดนึงนะต้องเอาออกนิดนึงเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
4: เอาปั้นใส่ค่ะ
5: ปั้นแหนมปั้น
4: ได้ไหมคะ
5: ได้ใส่
2: แล้วอย่างนี
5: ้อันนี้ก็ได้
2: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอัญชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เองอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเรา
5: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
2: อุ๊ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
5: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละ
2: จะบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
5: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยใช้ไม้สอยลงมา
4: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอัญชันได้ไหมคะ
5: ได้จ้ะ
2: อยู่สูงจ้ะ
5: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่
4: า
5: เป็นสีใบเตยอ่ะง
4: ั้
5: นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบ
4: ได้ค
2: ่
4: ะ
2: ไหนต้นใบเตย
4: ยังไง
2: กี่ใบนะ
4: ห้าใบ
2: ลองเด็ดสิ
4: ไม่ใช่เวลาหนูเด็ด
2: ช่วยกันชิงหน่อยสิ
4: 3
2: อ
4: ุ้ย
2: 4
4: 5ไปเลยป่ะ
2: อันแหนมช่วยพี่ถือหน่อยคุณป้าคะเรามาแล้วค
5: ่
2: ะ
5: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
4: เยอะค่ะ
5: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
2: ไม่ค่ะ
4: แต่ลำบากต้องโดนมดแดงกัด
5: สงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
2: ปั้นกันซะเยอะเลยนะคะใช่
5: เนี่ยอันนี้เราจะ
2: นี่ดูเขาไปเก็บอัญชัน
5: อันนี้อัญชันเนี่ยเราจะทำอัญชันเราก็ต้องเอาน้ำอุ่นๆนะเนี่ยมันก็มาใส่อันนี้ทำสีอัญชัน
2: เห็นไหมคะสีออกเลย
4: มันจะเริ่มเป็นสีน้ำเง
5: ินแล้วขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสวยเนี
2: ่
5: ย
2: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
4: แตกต่างค่ะตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆเน
5: า
4: ะ
2: ใช่ค
4: ่
2: ะใช
5: ้
2: เป็น
5: ใช้อันนี้กองกระดาษ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะกระชอน
5: กระชอน
2: กองเพื่อให้เศษไม่
5: ให้เศษมันลงไป
2: แยกเศษออก
5: แยกเศษกับน้ำออก
2: นี่สีสวยมากเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวปั้นคั้นน้ำใบเตยให้นะคะ
1: น้องปั้น
4: ชา
1: อันนี้น้ำ
6: มันอุ่นหรือมันร้อน
1: อุ่นค่ะอุ่นโหวันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
4: เขียว
1: ชอบสีไหนมากที่สุด
4: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี
1: ้ชอบหมดเลย
7: ชอบทุกสีเลย
8: ค่ะจับจับจับมุม
1: กองอยู่ดีๆเศษตกลงไปข้างนั้นก็คือต้องกองใหม่
5: น้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูก
2: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
5: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
4: ไม่รู้อ
5: ่
4: ะ
5: รู้เปล่า
1: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
5: ไม่ใช่ เขาจะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วก็เมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมึนๆว่าตะอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโม่แป้ง
1: โม่แป้ง
5: โม่แป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูพอปั้นได้เขาก็ปั้นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นสายพอเขาปั้นสายพอขนมอ่ะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเอ๊ขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูกสองลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็ออกมารับแขกอ่ะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถึงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่ารสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
1: ่อร่อย
5: อร่อย
1: ขึ้นมาเลย
5: รู้ยังอ่ะ
1: รู้แล้ว
2: ค่ะ
1: เร
2: ื่
1: องเล
2: ่
1: าเป็นไงสนุก
2: ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตะอุ้ยใน
5: ขนมตะอุ้ย
4: คุณพ่อคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
5: ไหนป้าดูว่าเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
4: ค่อยๆใส่
5: ใส่ไปเลยใส่ไป
1: อุ้ย
5: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
2: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
5: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น

0: ใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
0: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
3: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
0: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
0: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคลุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะ
0: ใส่ไปแล้ว
1: แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
4: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
0: น
1: ี
0: ่เหรอคะ
1: ใช
0: ่ชิม
5: ช
0: ิม
5: ช่วยกันชิม
0: ช่วยก
5: ัน ชิมด้วยเนี่ย
0: อันเยอะเลยนะคะ
5: ชิมนะ
0: เยอะไปเลยคะ
1: เค็มป่ะ
0: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคลุก
0: อันนี้มาเลยมาเลยมาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
0: อุ๊ยมันพองตัว
5: มาก
0: อ๋ออันนี้คือต้องคลุกไปเลย
1: ใช่คลุกเลย
0: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
3: อยากกินแล้วค่ะ
1: ใช่
3: คลุกเลยไปเห็นนี่อยากกินแล้วค่ะ
1: คลุก2ช่วยกันเนี่ย
6: นี่ต้องคลุกอย่างนี้เลยคลุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
0: โอ้ยคลุกกันไวมาก
4: โอ้อย่างนี้ก็อันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณ
3: อย่างนี้กินได้แล้วใช่มั้ยคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
0: เอาไปคั่วค่ะ
1: แล้วทำยังไงอีก
4: เอามาทำอะไรต่อคะ
3: ไม่รู้
0: ที่คุณป้า
1: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
3: เอ๊ะหนูขอทำหนูชอบ
1: น้ำตาลผสมครบแล้ว
0: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
1: นะคะแล้วก
3: ็เอางางาเท
1: ่
3: าไหร่คะ
1: งาประมาณ2 ช้อน
0: ประมาณ2 ช้อนโต๊ะ2 ช้อนโต๊ะ
1: 2 ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอแล้วละคลุก
5: ง
1: าเอาผสมกันอ่ะคลุกให้เข้าก
0: ันคนคลุกร้องเหมือนไก่ไงคะเมื่อกี้คลุก
3: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคลุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
1: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
4: อ๋อโรยเลย
3: แล้วเราก็กินได้
1: กินได้เลย
3: เรียบทำดิ
0: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
3: ได้ยังคะ
0: โรยเลย
1: โอ้อีกนิดนึง
4: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
3: จุดไม่น่ากิน
4: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
1: ไม่มีสีสัน
4: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี
1: ่
4: พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
3: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
7: ใส่กะลานี่
4: ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
7: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
4: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมั่นก็มี
0: น่ารักดีนะคะ
1: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็ตักขนมใส่กะลากินกันเลย
4: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
0: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตานี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
5: สีฟ้าไม่ใช่สีฟ้า
0: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะอร่อยมั้ยหืม
3: เยอะๆไม่โต
0: ไ
3: ม่ได้ทั้งตัวปิดอ่ะ
4: หืมมันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
4: ถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
0: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
1: นี่แต่ว่าแน่พูดไม่ค่อยออกอะแปลว่ามันปื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
4: ค่ะพวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
7: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
0: ไปค่ะไป
7: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
0: ได้ค่ะ
8: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำ แป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมือยั่วเยี้ยขึ้นมาเลยล่ะครับ
7: ได้เยอะเลยนะคะเนี่ย
9: ได้ไหมคะ
7: เยอะมากเลยค่ะตันก็ได้แล้วนี
9: ่ไหนคะ
7: หลังคุณ
9: นี่สนุกไหมคะน้อง
7: ๆสนุกค่ะนี่นอกจากสนุกแล้วนะคะยังได้ประสบการณ์ที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะคะน
9: ี่
7: แถมเย็นนี้เรายังมีกับข้าวเย็นกินกันแน่ๆเลยดูสิเก็บหอยได้เยอะแยะเลยค่ะ
9: เหมียวคะวันนี้พวกเราขอบคุณเหมียวมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาสนุกแถมมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้กินข้าวร่วมกันแล้วอีกอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆเลยนะคะ
7: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
9: มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอนะคะพวกเราอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกด้วยกันเขียนจดหมายมาหาพวกเราเยอะๆนะคะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
9: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเฟย์รับรองว่าได้อะไรมากกว่าความสนุกแน่นอนค่ะ
7: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวดาเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: จะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่แผ่นแท
1: ้นี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่อยู่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขออลิศแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะ

0: วัดท่าไคล้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่กับเจ้า
1: ดูนะครับดูครับ
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะ

0: การสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
2: ้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
3: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: เพิ่มในนี้มันมีกาดสลองรองบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอามาเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็
1: นกลม
2: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะรับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: โออันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าเม็ดข้าว3เส้นนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
2: ก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนักเจ้า
1: เจ้า
0: เดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเงี้ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจักนักเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปักเจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
5: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

ได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่ายอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่องก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายยายกอง

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิด

ย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกคืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกเป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: สับน่ารู้วันนี้ water cultureWaterculture water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution solution solution แปลว่าสารละลาย plant nutrient plant nutrient plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะ

ึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับ
2: ถ
0: ังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแปลว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นนะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ ใช
1: ่
0: ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูหนึ่งใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึง
2: ตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
2: ก็ใช้ได้อยู่นะ
0: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
2: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
2: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ เนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วภูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
2: โอ้ยภูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
2: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
2: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
2: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
2: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
2: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
2: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
2: มันใช่ไหม
1: ครับ
2: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
2: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
2: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังผู้เต็มแล้วนะ
3: ผู้เต็มหลายแ
2: ข็ง3ตัว
3: เฮ้ยก็ทั้งหมดแข็ง
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
2: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
2: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
2: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
2: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
2: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
2: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
2: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยคร
2: ับ อ๋อนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
5: คือเป็นอาชีพหลัก
2: หาปู
5: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
2: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
2: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่
0: นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
3: ได้หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
3: ผักแกนขม
0: ผักแกน
3: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
3: ธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
3: น้ำพริก
0: ต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หร
3: อ
0: แล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพุได้หมดเลยนะน้ำพุก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
0: ึ
5: งได้แต่มัน
0: จะขาด
5: ใช่
6: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
7: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
6: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนา

0: มีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่ใบ
2: ก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหมใกล
2: ้จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ มันลดลงกับครับสะเดาดินก็ถ
1: ึ
2: ง
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
1: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อย
2: จ้ะ
1: สะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
1: ี๋
2: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ
2: ๋
1: อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บ
1: นัว
3: แซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ๊ะ
3: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอจ๊ะ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: ตรงตะปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตะปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
1: จ้ะ
3: แล้วก็กองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ค่ะได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให้
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
3: โอเคค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เรา
3: ต้องท
1: ิ้
3: ง
1: เลยเหรอ
3: ทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
1: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำพริก
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
3: ค
1: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
3: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
3: แล้วก็ใส่น้ำปลา
4: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
3: จับตัวแล้วเห็นไหม
4: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
3: ใส่เต็มมะกรูดให้มันหอม
4: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
3: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
4: ครับ
3: เดี๋ยวต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
4: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
3: พอดีแค่นี้พอดี
4: พอดีแล้วนะฮะ
3: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
4: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
3: ป
4: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
3: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
4: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
3: ขมมากค่ะ
4: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
3: ค่ะ
4: ใส่แก่นขมฮะ
3: แก่นขม
4: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
5: สวัสดี
4: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
5: ่จ้า
4: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
5: า
4: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
5: า
4: ะมีต้นหอม
5: ผักชี
4: แ
5: ล้วก็หอมแดงมะนาว
4: จ้าเท่านี้เลย
5: ก็พริกน้ำปลา
4: จ้า
0: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
4: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
5: จ้า
4: เคี่ยวไปไหนจ้า
5: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
4: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
5: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
4: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
5: จ้า
4: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
4: โหนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
4: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
5: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
4: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
5: จ้ะ
4: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
5: จ้าม
4: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
5: หวานเนื้อปู
4: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
5: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
6: เน
5: ื้
6: อปูมันปูค
4: ่
6: ะ
4: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
5: ได้เลย
4: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
5: เอาน้ำปลาเกลียวกับน้ำปลาใส
6: ่
4: น้ำปลาราดลงไปหรอ
5: เน
4: ื้อ
5: ป
4: ูแซ่บนัวอร่อยมาก

0: มันหวานเนาะ
1: อืมแซ่บๆแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆอยากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิ
4: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
4: อ๋อ
5: เราก็เลยตามเขาไม่ทัน
4: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
3: พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chu นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดียเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาทั้งชีวิตลงทุนกับปุ๋ยยาไปจนหมดตัวครับถึงขั้นเคยคิดฆ่าตัวตายกันมาแล้วจนกระทั่งเกษตรอินทรีย์ชี้ทางสว่างให้กับเธอครับเธอหันมาฟื้นฟูคุณภาพดินใส่ใจลงไปในต้นไม้ทุกต้นที่เธอปลูกทำเกษตรแบบผสมผสานให้ธรรมชาติเกื้อกูลกันครับโดยมีฝรั่งเป็นตัวชูโรงว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นฝรั่งด้วยและฝรั่งมีความพิเศษยังไงบ้างผมว่าไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ

0: พี่หมวยเมื่อกี้เดินมาผลไม้ต่างๆเยอะมากแต่ที่เห็นเยอะที่สุดคือฝรั่งทำไมถึงเน้นที่ฝรั่งครับ
1: ฝรั่งเนี่ยมันทำเงินได้ทั้งปีออกทั้งปีแล้วทำง่ายดูแลง่ายไม่เหมือนกับผลไม้อื่นและฝรั่งอ่ะมันเป็นอะไรที่ว่าเก็บไว้ได้นาน
0: แล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ย
1: ค
0: ่ะอะไร
1: อันนี้กิมจูค่ะ
0: กิมจู
1: ค่ะ
0: ปลอดสารเคมี 100%
1: เลยค่ะเนี่ยฝรั่งปลอดสารจะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: กินได้เลยมั้ยพี
1: ่ได้เลยค่ะโอ้โหโอ้โหเห็นไหมดังโป๊ะเลย
0: อร่อยมากเลยพี่
1: ค่ะนี่แหละอินซีค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะยาขึ้นพรึบพรับพรึบพรับแต่ตรงโคนต้นฝรั่งตรงโซนนู้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีหญ้าแบบแห้งตายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะเราฉีดน้ำหมักเนี่ยค่ะที่เราทำขึ้นมาเอง
0: ผมก็คือใช้แบบขุด
1: สมุนไพรเนี่ยค่ะ
2: พี่หมวยเขาแอบเปิดเผยเคล็ดลับน้ำหมักฆ่าหญ้ามาด้วยนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยเอาผลไม้ในสวนที่เสียๆแล้วที่โดนแมลงกัดเหลือทิ้งเช่นฝรั่งมะละกอเปลือกสับปะรดกล้วยหรือจะเป็นหยวกกล้วยก็ใช้ได้นะครับนำผลไม้มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ได้น้ำหนัก5กิโลกรัมหมักด้วยน้ำตาล1กิโลกรัมเติมน้ำ10ลิตรหมักทิ้งไว้1เดือนครับเมื่อครบกำหนด1เดือนแล้วน้ำหมักผลไม้ที่ได้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะครับกรองเอากากผลไม้ออกเติมดินประสิวลงไปแล้วหมักต่ออีก1เดือนก็จะได้น้ำหมักไปฉีดต้นหญ้าได้เลยล่ะครับผมรับรองว่าเจ้าวัชพืชทั้งหลายตายเรียบครับ
0: แล้วอย่างที่ผมเห็นขวดที่ห้อยไว้มีแมลงวันทองอยู่ข้างใน
1: อันนั้นกับดักแมลงวันทองค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่ใช้อะไรล่อฮะ
1: ใบกะเพราแล้วก็ใบพับผึ่งไปลนไฟแล้วสำลีไปเช็ดเอาไปใส่ขวดอยู่ได้หลายวัน
0: ผมนึกว่าเอาทั้งใบไปใส่
1: ทั้งใบก็ได้แต่ว่าแต่กลิ่นมันน้อยมันจะระยะไม่ไกลแต่เราต้องวางกับดักให้ที
0: อันนี้พี่ขาวๆอย่างเงี้ยโบ๊ะๆเนียนๆห่ออย่างเดียวเลยเหรอ
1: นมกับน้ำฝางอะค่ะมาฉีดแล้วก็ห่อเขาจะขาวอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเริ่มขาวแล้ว
0: มีเคล็ดลับว่างั้นถ้างั้นก่อนที่จะฉีดไปสอนทำก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: พี่หมวยครับฝรั่งที่เห็นลูกอวบๆขาวๆเนียนๆเลย
1: ค่ะ
0: ที่บอกมีเคล็ดลับ
1: ก็นมนี่แหละค่ะหรือว่าสูตรขัดผิวเนี่ยค่ะ
0: สูตรขัดผิว
1: ค่ะขัดหน้าด้วยแหละ
0: ขัดหน้าเราก็ได
1: ้ได้ค่ะ
0: ทำเป็นเล่นไป
1: จริงค่ะ
0: จริงเหรอ
1: นี่แหละไอเดียจากที่ว่ามาขัดหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเอามาขัดผิวฝรั่ง
0: อันนี้คือที่มา
1: ค่ะ
0: จริงๆพี่ไม่ได้อำผมใช่ไหม
1: ไม่ได้อำค่ะ
2: โอ้โหลงทุนเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยนะครับพี่ส่วนผสมต่างๆก็หาได้ตามครัวเรือนนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่30ฟองน้ำตาลทรายกล้วยนมเปรี้ยวน้ำตาลกลูโคสจากเครื่องดื่มชูกำลังน้ำมะพร้าวข้าวหมากสำหรับเป็นหัวเชื้อในการหมักแต่วันนี้หาไม่ได้ครับพี่หมวยบอกว่าสามารถใช้หัวเชื้อของน้ำหมักครั้งก่อนแทนได้และพระเอกของเราก็คือนมสดครับ
1: ก็ปาดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยเพื่อจะเอาน้ำมัน
0: ครับอันนี้เดี๋ยวมาดำ
1: ค่ะแสดงว่าคุณต้องตอกไข่เก่งแน่ๆเลยแต่ตอกบ่อยแน่ๆเลยมึงของคุณไม่เปิดมือเลยอ่ะ
0: เห็นอย่างนี้นะครับผมเป็นคนชอบทำกับข้าว
1: เลยคะโอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ตำเลยค่ะ
0: นี้ผมก็จะตำ
1: ค่ะโหตำไม่ดังเลยเคยได้ยินไหมคะเสียงตำถี่จนทุ่งสะเทือนนะคะ
0: ตะบันตำเลยอย่างนี้มันขายไม่ออกครับผม
1: เปลือกไข่เนี่ย30ลูกต้องตำให้เหลือประมาณ1ช้อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ
0: เอาเลยครับผม
1: ถ้ากล้วยงอมกว่านี้นะคะใช้วิธีการขยำก็ได้คันนี้ว่ากล้วยไม่งอมฟักลงไปเลยค่ะน้ำตาลกลูโคสนะคะ
0: แล้วอย่างกลูโคสเนี่ยถ้าทั่วไปถ้าเกิดหาไม่ได้มันหาที่ไหนได้บ้างครับเนี่ย
1: อ๋อเครื่องดื่มชูกำลังทั่วไปอะค่ะ
0: เครื่องดื่มชูกำลังทั่วไป
1: ค่ะ
0: ใช้เยอะไหมพี
1: ่6ขวดอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อนะคะถ้าเราไม่มีหัวเชื้อเราใช้ข้าวหมากแทน แล้วก็มาต่อเชื้ออ
0: ันเดิมที่เราเคยหมักมานั่นแหละ
1: ค่ะค่ะตอนนี้เขาเรียกต่อเชื้อขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่นมลงไป2ลิตร
0: 2ลิตร
1: ค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยน้ำนมสดแท้ๆเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย
0: ได้เวลา
1: ค่ะ
0: ค่ะทิ้งไว้
1: 7วันหรือ10วันก็ได้ค่ะ
0: 7ถึง10วัน
1: ครับแล้วก็จะกรองเอาไปใส่ป๊อกกี้ฉีดที่ลูกฝรั่งอะค่ะ
2: ปิดฝาหมักทิ้งไว้7ถึง10วันหน้าตาก็จะขาวๆใสๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: ตัวน้ำป๊อกกี้นะแล้วก็ค่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกรองเราไม่กรองน้ำ

0: ต้องกรองน้ำยาติดหัวฉีด
1: ใช้น้ำหมัก 20cc ผสมกับน้ำฝางครับผลจากการทดลองของพี่หมวยพบว่าน้ำฝางจะช่วยทำให้ฝรั่งสดอยู่ได้นานครับผสมทั้ง2อย่างลงในกระบอกฉีดเท่านี้ก็นำไปฉีดได้เลยครับ
0: เราจะไปแล้ว
1: พี่หมวยจะรับหน้าที่ฉีดฮอร์โมนและห่อถุงพลาสติกส่วนพี่สามารถก็ตามห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกทีละครับแหมสวีทกันขนาดนี้มีหน้าฝรั่งส่วนพี่ถึงได้หวานจับใจ

0: ้ความเชี่ยวชาญค่อนข้างเยอะเลยนะพี่
1: ไปตามมาให้ได้เลย
2: เอาล่ะตรงนี้แหละ
0: เย็นสบายลองมานั่งคุยกันหน่อยพี่หมวยครับสิ่งที่ยากที่สุดตอนเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์คือส่วนไหนฮะ
3: ถ้าทำอินทรีย์มันต้องขยันถ้าเคมีง่ายๆเลยไปร้านเอาตังค์ไปจ่ายได้แล้ว
0: ง่าย
3: ใช่ตอนที่เราไม่มีตังค์ไปเชื่อเขามา
0: เริ่มเครียดแล้ว
3: เริ่มเครียดแล้วก็เลยทำอินทรีย์ถามว่าอินทรีย์ยากไหมถ้าทำแล้วไม่ยากก็อยู่ที่ใจเรารับได้ไหมสภาพใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เห็นผลเหมือนกับเคมี
0: แต่ที่สำคัญคือเรื่องของสุขภาพ
3: สุขภาพ
0: ทั้งคนทำและคนกิน
3: ใช่ไงก็ดูพ่อบ้านเป็นตัวอย่างเนาะอยู่กับเคมีเมื่อก่อนจากที่ว่าแกทำเคมีอ่ะแกฉีดชมพู่เนี่ยนะแกปิดแต่ปากกับจมูกแต่แกไม่ใส่แว่นตาสองข้างเนี่ยแกลอก3หนแกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผลสุดท้ายน่ะเจ็บออดแอดมาน่ะไปตรวจมีแต่สารพิษในเลือดตั้งแต่นั้นเลยพี่ก็เลยยึดอำนาจทำอินทรีย์มา10ปี10กว่าปีเนี่ยทำแล้วถามว่าประสบผลสำเร็จไหมมากมหาศาล
0: ตอนนี้เนี่ยปลูกทั้งหมดกี่อย่าง
3: น่ากลัวจะถึง40 50อย่างเนาะรวมทั้งผักด้วยผลผลิตมันจะมีรายวันรายอาทิตย
0: ์
3: แล้วก็รายเดือนรายวันก็ได้จากชะอมเก็บทุกวันตัดทุกวันใบหม่อนก็ตากเอามาทำชาเราก็มีรายทิศก็คือดอกอัญชันเอามาตากแห้งกิโลละ280รายเดือนก็ฝรั่งส่งห้างมีตลอดไม่ได้ขาด
4: ฝรั่งของพี่หมวยนอกจากส่งห้างและขายตามตลาดนัดแล้วพี่หมวยยังใส่ใจในรายละเอียดคอยตัดแต่งผลฝรั่งแล้วสับขายเป็นถุงด้วยล่ะครับแม่ขยันจริงๆก็อุตส่าห์ปลูกเองกับมือก็ต้องเก็บให้เรียบไม่ให้เสียของใช่ไหมล่ะครับพี่หมวย
0: มันอยู่ได้จริงๆไหม
3: ทุกวันนี้ยืนอยู่ได้ใครบอกว่าอินทรีย์ไปไม่รอดพี่เอาหัวยันนอนยันนั่งยันเลยยืนยันเลย
0: ครับผมต้องการยืนยันก็พอ
3: ใช่มาดูที่บ้านเลยพี่ซื้อรถเกี่ยวข้าวคันละ2ล้านได้จริงๆอ่ะ
0: ลูกค้าพี่มีใครบ้างอ่ะ
3: เราจะนัดเจอกันอาทิตย์ละครั้งกับหมอกับพยาบาล
0: กลุ่มโรงพยาบาลมีใครอีกฮะ
3: แล้วก็พวกครูพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สาวๆโรงงานแล้วก็ข้าราชการทั่วไป
0: มีแบบต้องส่งเป็นล็อตใหญ่ๆอะไรอย่างงี้มั้ย
3: ไม่ส่งไม่ส่งคือว่าให้เน้นให้เขามาที่ตลาดนัดเลย
0: รู้สึกยังไงพอทุกคนหันมาเห็นแล้วว่าอุ้ยของที่นี่ดีจังเลยอ่ะฉันจะต้องมากินให้ได
3: ้มันฟาร์มภูมิใจในเรียกว่าเราทำในอินทรีย์เนาะพอเรามาทำอินทรีย์ได้แล้วเนี่ยใครๆก็หันเข้ามาหาเราหมดอ่ะตอนนี้นะจากที่อยู่ตัวคนเดียวไม่น่าเชื่อตอนนี้ใครๆก็เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกอยู่42คนนะ
0: ทั้ง42จะต้องยึดวิถีอย่างนี้เหมือนกันไหม
3: กำลังปรับเปลี่ยนถือให้เขาค่อยๆเปลี่ยนให้เขามาเรียนรู้จากวิถีของเราเนี่ยว่าทำอินทรีย์
0: สอนหมด
3: ค่ะ
0: แล้วคนที่ไม่ใช่สมาชิกสนใจอยากมาม
3: าได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนอนกินอยู่ได้3วันฟรีหมดใครสนใจมาได้เลยคือใหม่ๆเนี่ยนะใจคนตัดไม่ได้แล้วต้องค่อยๆชักขาออกทีละข้างค่อยๆปรับไปพอปรับเปลี่ยนมาได้ดูวิธีการทำก็แล้วกันเห็นไหมแน่ทุกวันนี้มันอยู่อย่างยั่งยืนใครบอกว่าพอเพียงไม่ดีอย่าไปเชื่อให้เข้ามาสัมผัสในหลวงเราเนี่ยรักเราที่สุดถึงได้สอนให้เราพอเพียงพอเพียงในที่นี้ของท่านคือไม่ได้หมายความว่าให้กินไปวันๆนะให้ทำพอเพียงในหมายในที่นี้คือว่าทำให้พอกับสตังค์ในกระเป๋าเราแล้วแรงที่เรามี

0: ขยันคิดขยันทดลองขยันดูแลเพราะว่าความขยันคือต้นทุนสำคัญของการเป็นเกษตรกรวิถีอินทรีย์อย่างยั่งยืนในทัศนคติของพี่หมวยเบญจาริ้วทองชุ่มเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยพี่เกษตรไทยไอดอลครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdolอำเภอหนองฉางได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแต่กลับพบว่าชาวบ้านที่นี่มีหนี้มากที่สุดครับเมื่อเทียบกับอำเภออื่นๆในจังหวัดอุทัยธานีแต่สำหรับคุณพ่อจรัสโยธาแห่งบ้านทุ่งสบายอำเภอหนองฉางไม่มีหนี้เลยครับแหมแถมอยู่ได้อย่างสบายจากการทำเกษตรผสมผสานพึ่งพาตัวเองมากกว่า20ปีแล้ววันนี้ไปดูการปลูกมะนาวไร้สารพิษหนึ่งในไม้ผลที่คุณพ่อจรัสเนี่ยตั้งใจปลูกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับชาวบ้านได้ลงมือทำกันครับมะนาวไร้สารพิษจะทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรทำให้ปลูกมะนาวแล้วสวยงามฮ่าๆวันนี้ตามเกษตรไทยไอดอลของเราไปเลยครับยูฮู
1: เข้ามาบ้านพ่อเนี่ยเห็นนาเต็มไปหมดเลย
2: มะนาวสวนนี้พ่อจรัสโยธาปลูกไว้ปีกว่าๆเองนะครับเพิ่งมีพ่อค้ามาเก็บผลไปไม่กี่วันนี้เองปลูกไว้200ต้นให้ผลผลิตคืนทุนได้กำไรไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: พันอะไรพ่อพันอะไร
3: พันพิจิตรหนึ่ง
1: แป้นพิจิตร
3: แป้นพิจิตรอันนี้รู้สึกว่าต้านทานโรคได้ดีถ้ามือใหม่นะถ้าทำพันนี้นะ
1: ครับ
3: ถ้าพอได้ถ้าทำพันอื่นอย่างพวกแป้นลำไยพวกนี้เขาเป็นโรคง่ายแต่คุณภาพของมะนาวแป้นลำไยจะดีกว่าเพราะเปลือกบางเปลือกบางกว่า
1: โอเค
3: ที่นี่ไม่ได้ฉีดสารเคมี
2: นอกจากได้ผลมะนาวขายเป็นรายได้ของครอบครัวแล้วพ่อจรัสบอกว่าการตอนกิ่งพันขายก็เป็นรายได้สำคัญที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนทำสวนมะนาว
1: พ่อตอนเนี่ยทีนึงเนี่ยตอนกี่กิ่ง
3: ตอนกิ่งนี่ 2,000 กว่ากิ่ง
1: ใช้คนกี่คน
3: ตอนคนเดียวอะ
1: จริงเหรอ
3: คนเดียววันละ100กิ่งบ้างไม่ถึงบ้างบางทีก็ได้200กิ่งบ้างต่อวันถ้ามีเวลาว่างนะพอเดือนกว่าแล้วก็ตัดประชำ
1: ตอนยากไหม
3: ไม่ยาก
1: สอนหน่อยพ่อพ่อนำเลยพ่อนำเลยไปตอนกันเลยดีกว่ากิ่งที่จะตอนดูยังไงอ่ะว่ามันเฮ้ยกิ่งนี้แหละหน้าตอนที่สุดละดูยังไงครับ
3: ต้องดูกิ่งตรงและไม่แก่เกินไป
1: กิ่งตรงและไม่แก่เกินไป
3: แล้วก็เลาะใบนี้ออกอะที่เราจะตอน
1: เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่
3: เคลียร์ก่อน
1: ถ้า
3: เขาแก่เกินไปเขาก็ออกรากแต่ออกรากช้ากว่าถ้ากิ่งให้พอดีนะไม่ต้องยาวมากควันนี่เรียกว่าควันกิ่งแล้วปอกเปลือกออกข้างล่างเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ข้างบนต้องเรียบควันเปลือกออกหมดแล้วก็ขูด
1: ข
3: ูดเบาๆเพื่อให้เยื่อหุ้มกำเนิดเขาหรือท่อน้ำท่ออาหารเขาขาดเขาก็จะได้กินน้ำจากในถุงนี้ในถุงนี้มีขุยมะพร้าว
1: ครับ
3: ขุยมะพร้าวก็ผสมกับน้ำพอให้เปียกแล้วมายัดใส่ถุงจะใช้มีดผ่าแล้วก็แง้มออกแล้วมาผูกกับมะนาวที่เราปลูกไว้ใช้เชือกพัน
1: อันนี้ต้องแบบแน่นๆเหมือนกัน
3: ครับให้แน่นไม่ถึงเดือนเห็นรากทะลุแล้วครับประมาณเดือนก็10ประวันนี่ก็ตัดได้
2: เลือกกิ่งควันกิ่งขูดท่อน้ำเลี้ยงออกแล้วใช้ขุยมะพร้าวหุ้มไว้แม่ดูไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ผู้เชี่ยวชาญการตอนกิ่งขอลองดูหน่อยก็แล้วกัน
1: ประมาณนี้ไหมพ่อ
3: ครับแล้วเลาะใบนั้นออกเลยเอาใบออกมา
1: พ่อกิ่งหัก
3: มือแรงก็มือแรงมือหนัก
2: ดูเหมือนง่ายไม่ง่ายเลยนะครับ
3: เราตัดแค่เปลือกเขาน
1: ี่ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
2: สวนมะนาวของพ่อจรัสบริเวณนี้ปลูกแบบตั้งใจให้เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ครับสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจและเป็นทางเลือกนอกเหนือการทำนาเพียงอย่างเดียวครับ
1: ถ้าหักอีกนะโดนแน่ๆ
3: สอบตกนะ
1: พ่อจะให้เลือกครับพ่อเงื่อนตายหรือเอามะนาวตาย

0: ปลูกอย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีหนอนมีแมลงมีเพลี้ยเนี่ยมะนาวมีไหม
1: มะนาวมันก็มีหนอนแล้วแมลงแล้วมีโรคมีไรแมงมุมแดงอีกต่างหาก
0: โอ้โหยั่วเยี่ยไปหมดเลย
1: ยั่วเยี่ยไปหมด
0: การคุณพ่อทำยังไงครับผม
1: ที่นี่ไม่ได้สายสารเคมี
0: ครับ
1: เราจะใช้ปูนแดงปูนกีกหมักเนี่ย
0: ครับ
1: ครึ่งกิโลและเลงน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปใส่ในถัง200ลิตร
0: ครับ
1: ครึ่งกิโลต่อน้ำ200ลิตร
0: แล้ว
1: หรือไม่ก็กะปิ1กระป๋องที่เขาขายตลาดอ่ะ
0: ครับ
1: เอามาละเลงน้ำหนึ่งกระป๋องผสมกับปูนแดงมาฉีด
0: ไอ้นี่คือมากินใบ
1: กินใบแล้วก็เขาถ่ายมูลนั่นแหละทำให้เกิดเป็นเชื้อราแล้วเป็นโรคได
0: ้อ้าวเหรอครับคือปกติถ้าอย่างนี้เนี่ยเรากำจัดยังไงฮะ
1: ก็สูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรไม่ใช้กากน้ำตาลนะฮะใช้น้ำหมักจากน้ำข้าวเหนียวถ้าฉีดน้ำหมักชีวภาพที่หมักไว้มันจะไม่มานี่ไม่ได้ฉีดแล้วมันสองสามเดือนแล้วมาฉีดเลย
0: อ๋ออุ้ยตรงนั้นก็มีนะครับผม
2: นอกจากใช้ปูนแดงและกะปิไล่แมลงแล้วยังมีน้ำหมักสูตรเด็ดที่ค้นพบจากการสังเกตศึกษาทดลองจะเด็ดยังไงไปดูกันเลยครับ
0: พ่อครับตอนนี้สิ่งที่เราจะทำคือน้ำหมักข้าวเหนียว
1: ชีวภาพจากน้ำข้าวเหนียวหรือน้ำสาโทที่เราทำกัน
0: แต่เท่าที่เห็นพ่อมันมีแต่แบบโหเขียวเต็มโต๊ะเลย
1: อ
0: ะไรบ้างเนี่ย
1: หนึ่งที่สำคัญที่สุดก็มะกรูดมีพวกกรดอะเซติกผิวมันจะฉุนมีพิษต่อแมลงยาสูบนี่มีพิษต่อเพี้ยอ่อนมีสาบเสือ
0: สาบเสือครับใบมันจะขนๆหน่อย
1: มีพิษต่อเพี้ยอ่อนสูงมากเลยทีเดียว
0: แล้วมันใช้อย่างเดียวไม่ได้เหรอพ
1: ่
0: อ
1: ใช้อย่างเดียวก็ได้มันจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะต้องใช้ที่หลานขายเข้ามารวมกันอันนี้ก็โรตินบางที่ก็เรียกว่าหางไหลอายุประมาณ3ปีขึ้นไปเขาจะมีสารโรตินอลและไซยาไนด์สูงมากนะมีพิษต่อหนอนและแมลงเพกาเปลือกมันสังเกตว่าเพกานี่ก็มีพิษต่อหนอนและแมลงสูงมากบริเพชรนี่ก็มีพิษต่อหนอนสูงมากตะไคร่หอมนี่มันป้องกันกำจัดยุงได้นะมันแรงได้นี่สะเดาเรียกว่าสะเดานาอันนี้เรียกว่าโป่งฟ้าตัวนี้ต้นอบเชย
0: อบเชย
1: นี่อบเชยก็มีพิษต่อหนอนและแมลงนะครับ
3: ครับ
2: น้ำหมักไล่แมลงสูตรพ่อจรัสใช้สมุนไพรที่หาได้ใกล้ๆบ้านละครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำน้ำหมักไล่แมลงก็คือข้าวเหนียวครับสมุนไพรแต่ละตัวใช้อย่างละ10กิโลกรัมสับรวมกันก่อนนำไปหมักพร้อมกับน้ำหมักจากข้าวเหนียวนี่แหละครับปิดฝาทิ้งไว้1เดือนก่อนนำมาฉีดพ่นไล่แมลงในอัตราส่วนน้ำหมัก1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรครับ
1: เกิดการรับรองจากกรมพัฒนาที่ดินด้วยเอาไปพิสูจน์ทางสารธรรมชาติเขาก็รับรองว่ามีธาตุอาหารอยู่ประมาณ19ชนิดเราก็ดีใจว่าเราคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาประสบความสำเร็จเอาไปใช้ลดต้นทุนได้

นอกจากปลูกมะนาวภายในพื้นที่สวนแล้วพ่อจรัสปลูกมะม่วงและลำไยทำเกษตรผสมผสานเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรแบบพอเพียงและการ

0: แบบพึ่งตัวเอง
1: การเกษตรแบบพ่อเนี่ยคุณพ่อคิดว่ามันอยู่ได้ไหมแล้วถ้าอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้ยังไง
2: การทำเกษตรนะครั้งแรกเนี่ย

0: เงี้ยแรกๆมันอุปสรรคเยอะไหม
1: ตัวแรกๆเสียนเสียดทานจากคนรอบข้างดูถูกเหยียดหยามนะทำมาหากินไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำนากันเขาพืชเชียงเดียวทั้งนั้นแต่เราทำผสมผสานเนี่ยมันได้ที่หลากหลายไงปฏิปต่อกันมันเป็นวงจรรายได้ของครอบครัวได้ดีมากเลยครั้งแรกเรายังทำให้เป็นก็เรียนรู้มันไปนะพอเรารู้ตรงนี้เก่งตรงนี้แล้วเราขยายเนี่ยกว้างให้เป็นธุรกิจไปเลยวันนี้เป็นธุรกิจพอเพียงนะมันก็เกิดรายได้เข้ามา
0: ปัญหาของเกษตรกรไทยส่วนมากถ้าในมุมมองของพ่อเลยนะที่แบบโอ๊ยก็ได้ยินอะผสมผสานแต่ทำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
1: เกษตรกรส่วนมากทำแล้วเจอปัญหาจะทิ้งท้อแท้แล้วแต่พ่อไม่ท้อพ่อสู้จนชนะมันถ้าเป็นอะไรเราพยายามแก้ไขให้เอาชนะมาให้ได้ถ้าไม่เอาชนะมันงวดหน้าเราเลิกไปงวดหน้าเรามาทำอีกมาเจอปัญหาตรงนี้อีกแล้วก็จะทิ้งอีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: มันจะหยุดที่เดิม
1: อยู่ที่เดิมงั้นพยายามแก้ไขให้ได้เอาชนะเขาให้ได้ถ้าเราชนะเขาแล้วก็โหสบายใจนะทำอะไรประสบสำเร็จ
0: รายได้รวมๆนี่ตกสักเท่าไหร่ฮะ
1: พอได้พออยู่ได้มันเกินล้านนะ
0: เฮ้ยเกินล้านนี่ไงต่อปีโ
1: อ
0: ้ตกเดือนนึงเป็นแสนเลยเหรอ
1: ค
0: ือเห็นป้ายที่บ้านเขียนว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
1: ความคิดที่จะคืนกำไรให้สังคมเนี่ยที่จริงๆแล้วนะเคยได้รับรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้านะครับและไปรับรางวัลกับสมเด็จพระเทพยังจำคำองค์พระเทพตรัสไว้คำหนึ่งว่าขอให้พวกเราประหยัดพ่อต่อไปเราแก่ลูกหลานจะได้ไม่ว่าเราแล้วก็ความรู้ที่มีกับตัวเนี่ยขอให้ถ่ายทอดกับคนอื่นอย่าเก็บไว้กับตัววันหนึ่งถ้าเรามาอยู่ก็ไปกับเราท่านตรัสว่าจริงๆเราก็ยึดถือคำนี้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน

ชีวิตเกษตรกรที่วางแผนอย่างเป็นระบบและลงมือทำตามแนวคิดเกษตรผสมผสานปลูกมะนาวแล้วก็ไม้ผลหลากหลายชนิดถึงตอนนี้ครับคุณพ่อจรัสโยธาสามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าอยู่ได้อย่างสบายที่สำคัญครับยังมีเวลาแบ่งปันความรู้ที่สะสมมาให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปที่แวะเวียนกันมาถึงบ้านเลยเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งละครับที่จะบอกว่านี่แหละครับเกษตรไทยไอดอลของเราว้าวรับไปเลยพ่อป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: dua tahun ini.
1: Ay, Tom! Ay, Tom!
2: Oh!

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาติ

0: ชาตินะหาธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
1: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
2: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พ อเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงเราก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดแล้วเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาทำพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอ่ะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเรา

0: ก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในดูมือจอกกิโลนะ30หรือ35เลยครับ
1: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
2: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้าวันถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันไป

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่ามันสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์หนึ่งผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์หนึ่งถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อยืมมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปีสองปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย

0: ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: สับน่ารู้วันนี้ water culturewaterculture water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution solution solution แปลว่าสารละลาย plant nutrient plant nutrient plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียกว่าเก็บเกี่ยวความรู้นะครับในส่วนของการทำงานหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าโครงงานนะครับโดยการนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับนำมาประกอบกันเพื่อสร้างชิ้นงานหรือโครงงานนะครับโครงงานนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าโครงงานนับจำนวนผู้เข้าชมในสนามฟุตบอลนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนเดินเข้าไปในสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะเข้าในแต่ละประตูนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นลักษณะของโมเดลนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างชิ้นงานที่เป็นโมเดลลองสร้างว่าเราจะนับจำนวนคนในแต่ละประตูอย่างไรและจำนวนที่มันจะนับเพิ่มในแต่ละประตูนั้นน่ะเราจะรวมไว้ที่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรกันมาแล้วบ้างนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่1เนี่ยเราก็ติดตั้งส่วนของสิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอินนะครับในการควบคุมความสว่างของหลอดไฟนะครับ PWM แล้วก็ ESP Now เพื่อในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าส่งข้อมูลหาบอร์ดคิดไบต์อีกบอร์ดนึงเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ใช้ชุดคำสั่งเพียงแค่ไม่กี่ชุดนะครับต่อมานะครับในกิจกรรมที่2เราก็ได้ใช้บอร์ดเสริมที่มีชื่อว่า IKB1 ใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมต่อในการสั่งงานเป็นผู้รักต้นไม้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้ให้มีความอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้สร้างกิจกรรมในส่วนของลานจอดรถนะครับเพื่อใช้เซ็นเซอร์ตัวในการวัดระยะทางนะครับได้ใช้เซ็นเซอร์กันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ

กิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ IoT ทำให้เราก้าวสู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับนำบอร์ดคิดไบต์เนี่ยนำไปใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เรียกได้ว่าความรู้ตรงนี้เรากระจายออกไปเยอะแยะนะครับในส่วนของการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะต้องนำมาทบทวนเพื่อใช้ในการสร้างเป็นชิ้นงานโครงงานครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรากำลังจะนำเซ็นเซอร์สักตัวหนึ่งนะครับต้องไปติดตั้งบริเวณประตูนะครับในการที่หนูจะนับจำนวนคนได้เนี่ยเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเพื่อตรวจให้ได้ว่าจำนวนคนหรือคนที่เดินไปตรงนั้นเนี่ยมีคนเดินเข้าไปกี่คนนะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับที่ครูจะแนะนำไว้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับที่เราได้เคยใช้ในก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับใช้ในลานจอดรถนะครับใช้เกี่ยวกับการวัดระยะทางตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการวัดระยะทางที่เป็นระยะทางอยู่ที่4ถึง30เซนติเมตรนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับในการวัดระยะทางแบบอินฟราเรดเนี่ยในสูตรต่างๆที่ได้ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งเขาก็จะเขียนเป็นข้อมูลเป็นเบื้องต้นไว้อยู่แล้วว่าต้องใส่สูตรคำนวณอะไรเข้าไปนะครับซึ่งสูตรตรงนี้นักเรียนยังไม่ต้องตกใจนะครับเขาก็จะให้มาจากคู่กับตัวเซ็นเซอร์มาเลยเพราะว่าเราต้องใช้สูตรนี้เป็นสูตรค่าตายตัวที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้เขียนบล็อกโปรแกรมลงไปในสูตรที่เราได้ทดลองทำมากันบ้างแล้วนะครับจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดเมื่อกี้นะครับที่สามารถวัดระยะทางได้แล้วเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนะครับตัวจับอินฟราเรดแบบแสงสะท้อนแสงสะท้อนตัวนี้ก็คือมันก็จะมีอินฟราเรดที่ทำหน้าที่ในการเป็นตัวส่งและตัวรับอยู่คู่กันแต่ในระหว่างคู่กันตรงนั้นนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยกั้นไว้เพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันหากันได้โดยตรงเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แสงมาจากการสะท้อนนะครับในส่วนของแสงที่ได้สะท้อนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาพอวัดระยะพอวัดการเดินตัดผ่านตรงบริเวณนั้นได้ในระยะใกล้ๆนะครับระยะใกล้ๆจะใกล้กว่าอินฟราเรดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของตัวจับอินฟราเรดแบบสะท้อนนี้นะครับก็จะเขียนบล็อกคำสั่งที่เป็นลักษณะของการตรวจจับแบบอะนาล็อกนะครับว่าให้รับค่ามาทางพอร์ตไหนนักเรียนก็ค่อยนำค่าตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าไปเช็คดูว่าในระยะปกติมีค่าได้เท่านี้แต่ถ้ามีการวัตถุเดินตัดผ่านหรือมันตรวจเจอการสะท้อนของแสงนะครับก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งเราก็ต้องเอาค่าตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเขียนโปรแกรมอีกครั้งนึงนะครับในสิ่งต่างๆนี้นะครับก็คือการนำเอาความรู้ทั้ง1 2และ3กิจกรรมมาทำอะไรครับมาสร้างเป็นชิ้นงานที่เราได้เรียกว่าการรวบรวมความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นงานโครงงานขึ้นมานะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยสร้างอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่สร้างสนามฟุตบอลนี้นะครับนักเรียนสร้างเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่เราจะจำลองจากฝากล่องกระดาษนะครับที่เป็นของเหลือใช้ตามสำนักงานทั่วๆไปหรือในบ้านที่เราซื้อกระดาษมาใช้งานนะครับเราก็จะประดิษฐ์ให้นักเรียนได้รู้จักทักษะในการประดิษฐ์ต่างๆสิ่งของต่างๆนะครับรวมด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นนะครับนักเรียนต้องในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย4คนแล้วก็มาช่วยกันในการช่วยกันครั้งนี้เนี่ยทุกคนได้นำบอร์ดของตัวเองเนี่ยมาใช้งานแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้นะครับถ้าย้อนไปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนเห็นสนามฟุตบอลนักเรียนก็จะพบว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของประตูก็จะเป็นลักษณะของการเดินเข้าผ่านประตูเนี่ยก็จะให้นักเรียนทั้ง3คนนะครับทำหน้าที่เป็นคนตรวจการเดินเข้าผ่านประตูและสมาชิกอีก1คนนะครับจะเป็นคนรวมจำนวนของการเดินเข้าผ่านในแต่ละประตูมารวมกันนะครับก็จะเป็น4คนที่เข้ามาทำงานในส่วนของชิ้นงานนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับนักเรียนก็เดี๋ยวครูก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนพอจะมีไอเดียอะไรในการประดิษฐ์คิดค้นในแต่ละกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนำเสนอช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นนะครับเพราะว่าชิ้นงานตรงนี้เนี่ย
เรียกได้ว่านอกจากที่จะเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนักเรียนยังได้นำเสนอไอเดียด้วยใช่ไหมในการประดิษฐ์บางคนก็อาจจะมีการตกแต่งหรือว่าการทำสีอะไรให้มันสวยงามตามเรียกว่าตามความชอบของแต่ละคนด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำในใบกิจกรรมด้วยเลยนะครับเขียนข้อมูลต่างๆนะครับเริ่มได้เลยนะครับนักเรียน

0: จากตอนนี้นะครับนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็ได้ทำชิ้นงานทำโครงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมมานะครับทำเป็นชิ้นงานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับก็จะขอสักตัวแทน1กลุ่มก่อนได้ทดลองนำเสนอข้อมูลครับ
1: ก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะคะจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนโดยจะเป็นของเครื่องรับและเครื่องส่งเครื่องส่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวแต่ว่าทั้ง3ตัวจะใช้โค้ดเดียวกันหมดเลยโดยการที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อมีคนเดินผ่านตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เครื่องเนี่ยนับ1แล้วก็ส่งมาที่ยังตัวเมนหลักนะคะส่วนตัวเมนหลักเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นคอยรับข้อมูลและแสดงออกมายังไฟ IoT ไฟ NTP Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ทางตรงบอร์ดคีย์บอร์ดค่ะ
2: ต่อไปเป็นข้อมูลการรับเข้านะคะก็คือเมื่อวัตถุตัดผ่าน reflex sensor นะคะ reflex sensor จะรับข้อมูลมายังบอร์ดชิปไบต์ค่ะแล้วเมื่อบอร์ดชิปไบต์ทั้ง3อันที่อยู่นอกประตูนะคะจะส่งข้อมูลไปยังเมนหลักข้างในเพื่อรวบรวมจำนวนที่ตัดผ่านเซนเซอร์ค่ะ
3: การออกแบบจำลองของเรานะคะเราจะออกแบบให้มีช่องทาง3ด้านนะคะเพื่อจำลองประตูทางเข้านะคะเมื่อคนเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องชิปไบต์ทั้ง3เครื่องจะนับจำนวนและส่งไปให้ชิปไบต์เครื่องหลักค่ะ
2: และปัญหานะคะก็คือการค่าของการสะท้อนแสงของบอร์ดแต่ละเครื่องนะคะมันไม่เท่ากันค่ะเราจึงต้องมีการแทนค่าของบอร์ดแต่ละอันต่างกันค่ะ
1: จากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อคนเดินผ่านเข้าไปยังสนามโดยผ่านทั้ง3ทางผ่านเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังบอร์ดคีย์ไบต์เครื่องที่เป็นตัวส่งและตัวส่งก็จะยังส่งไปยังเมนหลักอีกรอบนึงทำให้รวมค่าอยู่ที่เมนหลักทั้งหมดค่ะทำให้เรารู้ว่ามีคนเข้าออกสนามบอล
0: ถูกต้องสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีการรายงานถึงสภาพปัญหาต่างๆนะครับการทำงานหรือว่าการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าครบสมบูรณ์ไปเสมอไปนะครับในแต่ละครั้งย่อมจะเกิดปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งในการใช้งานเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับให้เข้ากับโมเดลของเราว่าเราจะใช้โมเดลแบบไหนใช้หลักการทำงานอย่างไรนะครับก็กลุ่มนี้ก็ได้นำเสนอชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: ตอนนี้นะครับครูก็อยากจะเห็นไอเดียอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเพราะครูได้เดินดูแล้วเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันกับกลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้รับเรียกว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่อีกแนวนึงนะครับจากเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนำเสนอการทำชิ้นงานนี้นะครับ
1: โดยเริ่มนะครับจากตัวโปรแกรมนะครับโดยทางตัวโปรแกรมครับจะมีผู้รับและผู้ส่งโดยทางโค้ดของผู้ส่งนะครับจะส่งจากทางบอร์ดทั้ง3บอร์ดนะครับและส่งผ่านตัวมายังผู้รับซึ่งจะเป็นการนับจำนวนทั้งหมดของจากผู้ส่งนั่นเองครับ
2: ส่วนข้อมูลนำเข้านะคะจะเป็นการตัดผ่านของอินฟราเรดทั้ง3ตัวของตัวส่งค่ะเสร็จแล้วจะนำข้อมูลเองบอกตัวเองทั้ง3ตัวและส่งไปยังบอร์ดหลักซึ่งเป็นผู้รับโดยวิธี ESP นาและประมวลผลทั้งหมดเป็นข้อมูล
0: ครับ
2: ต้องการ
0: ครับกลุ่มนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์ในส่วนของอินฟราเรดนะครับที่เป็นวัดระยะทางอินฟราเรดแต่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็จะใช้เป็นส่วนของรีเฟล็กนะครับสะท้อนของอินฟราเรดนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับต่อเลยครับ
3: ส่วนเรื่องการออกแบบนะคะก็จะใช้กล่องแทนสังฟุตบอลค่ะแล้วก็จะมีทางเข้าทั้งสามทางค่ะส่วนข้างทางเข้าก็จะมีเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจสอบค่ะแล้วก็จะมีบอร์ดแสดงผล1จออยู่ข้างในสนามค่ะ
4: ส่วนความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องวางบอร์ดให้ถูกต้องเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จำกัดค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้องตรวจสอบบอร์ดว่ามีแสดงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัดผ่านว่ามีความถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับสรุปผลรวมทั้งหมดนะครับก็คือว่าการทำงานของโปรแกรมและตัวบอร์ดครับทำงานได้เรียบร้อยและถูกต้องครับและโดยการทำงานครับก็เริ่มจากการที่ผู้รับครับจะรับค่าจากตัวส่งทั้ง3อันผู้ส่งจะทำการส่งตัวค่าจากทั้ง3ประตูและมารวมกันที่จุดศูนย์กลางนั่นคือผู้รับตัวกลางนั่นเองครับ
0: ครับก็สำหรับแนวการตอบคำถามและก็การให้คำอธิบายของเพื่อนนะครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับการที่เราได้ประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จากการที่เราได้นำความรู้ต่างๆมาเพื่อรวบรวมทำเป็นชิ้นงานตัวนี้ได้เรียกได้ว่านักเรียนสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้อย่างเรียกได้ว่าง่ายแล้วนะครับตอนนี้เพราะเราได้เรียนและก็ศึกษากันไปค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณนักเรียนมากครับที่ได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนักเรียนทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
5: จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3แผนที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้คิดไบต์ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะถึงแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำโครงงานเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากแผนที่ผ่านๆมาเนี่ยในการสร้างชิ้นงานของตัวเองนะคะและก่อนเริ่มในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้อภิปรายแล้วก็สรุปความรู้ที่เขาได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดจากทั้ง3แผนนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของการออกแบบโปรแกรมเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับคิดไบรท์อย่างไรบ้างนะคะในการทำโครงงานนะคะคุณครูอาจจะเปิดกว้างให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของเขาเองนะคะโดยอาจจะประยุกต์จากชิ้นงานเดิมที่เคยทำมาในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าอาจจะทำเป็นชิ้นงานใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะขอให้คุณครูเนี่ยคอยดูแลให้คำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของตัวเองนะคะหรือนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้แผนหรือว่าตัวอย่างของกิจกรรมตามตัวอย่างที่เรามีให้ก็ได้ถึงแม้ว่าหัวข้อโครงงานจะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานหรือว่าโครงงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปได้ถ้าเราเห็นในคลิปนะคะเราก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะคะจะเห็นว่าจากแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 2และ3นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมจริงซึ่งนักเรียน

เป็นสามารถที่จะเขียนเป็นผังงานหรือว่าอาจจะเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นให้กับนักเรียนในการที่เขาจะได้ฝึกเรื่องของการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนที่เขาจะลงมือทำงานจริงๆนอกจากนี้นะคะเมื่อเขาทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากคุณครูนะคะว่าให้นักเรียนได้อภิปรายแล้วก็นำเสนอแนวคิดกันเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสำหรับตัวอย่างที่คุณครูได้เห็นนะคะจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้คิดไบรท์นี้เท่านั้นนะคะส่วนภาพรวมแล้วก็รายละเอียดในการจัดกิจกรรมสามารถศึกษาจากเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็สไลด์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหน่วยคิดไบรท์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้หายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดิน

0: และเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้
2: ซอย

0: Soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน Horizon HORIZON Horizon แปลว่าการแบ่งชั้น Mineral matter MINERAL MATTER Mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไซออนเนชั่นแนลพาร์คเลยเดอะเนโรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอ่ะซึ่งตรงนั้นมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลอ่ะก็เลยต้องมีระบบการจัดการใหม่ด้วยการใช้ชัตเตอร์บัสนั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้ผลมากๆที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานีที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9คือสถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงไหมเขาก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซออนแล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าว
1: ๆ You're gonna take the shuttle for a 40-minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinawava. Sinawava was one of their gods. And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawava เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ1800ผู้บุกเบิกชาวมอมอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well the Mormons came through here and discovered this parkIn 1909, they made this a national monument, which the president can do. But to make it a national park, the Congress has to pass the law. So in 1919, 10 years later, they made a national park, and they named it Zion.
0: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิวเผื่อมาข้างหน้าไงจะแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

0: walls are also kind of habitat.
1: เหมือนรถนำเที่ยวเลยดูวิวรอบๆนะ
0: Condors take advantage of thermals.
1: และที่สำคัญคือ shuttle bus นี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of you will be the Riverside Walk Trail up the Narrows. Okay. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes, all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly. If you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวแพ็คขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพทไม่เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโพธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้ปกตินะแพทจะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash flooding น้ำท่วมฉับพลัน
2: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water or see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this boardTo let people know if there's a threat of a flash flood.
1: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ visitor center บอกก็คือตั้งแต่ expected, probable, possible แล้วก็ not expected. อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอ flood สูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุดส่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยอาจจะมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใสและเย็นไหลอยู่ข้างๆข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River นะคะซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
3: ์สิ่งที่ได้เห็นตลอดทางเดินเลียบแม่น้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
4: What is it?
5: This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. Okay. It points down, and the petals are back. So that's how it gets its name. Okay. It is all over the west, the west slightly higher elevations, 3,000 feet and higher in elevation.Usual purple in this hanging garden.
3: Hanging Garden เป็นสวนของดอกไม้ป่าที่แขวนประดับอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่ Trail the Narrow เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
4: What is it?
5: It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
3: ดอกโคลัมไบทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นโคลัมไบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกโคลัมไบมีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีต ชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกโคลัมไบป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
5: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it a grape because of the fruit.
1: So we can eat it?
5: No, that would not be a good thing.
1: I don't think it would taste so good.
5: Just as a decoration.
1: This is a real grape?
5: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
3: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติสร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
6: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง3ชนิด
3: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
5: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over the DDT also. That chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft. Yeah. And so then it would break, yeah. And the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks and condors, they had a terrible time. And so those populations went way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
7: So the DDT from the farmer, right?
5: Right. This is where we stop. And you are continuing on up the lovely river. Wonderful, good for you.
1: Okay, thank you very much.
5: You're very welcome, I'm glad to help.
1: Yes.
5: It's been a nice time together, thank you.
1: A lot of knowledge about the plants and the animal, because if I just walk, I know nothing.
5: Yeah. Well, happy to help.
8: You're very welcome.
7: Thank you.
5: Have a great journey.
1: Bye.
5: Bye.
1: ก็แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาแบบหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครบ้างนะที่พอจะรู้อ่ะว่าดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้นะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยเป็น pave trail ก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพี่ตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนู่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยอ่ะมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหี่ยวซะก่อนแล้วมันเย็นมากขึ้นมายังหนาวอยู่เลยเนี่ย

0: ดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ2คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นเอง
2: I think it's dangerous for granddad to take the trail.
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park, instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature and to learn about the world, and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
4: What's your name?
5: I'm Brett.
4: Yeah. You have fun?
5: Yeah. And I like to find squirrels.
4: Find?
6: Squirrels?
4: Squirrel? Oh.
5: And one was trying to eat our food.
6: What did you think of the water?
5: Good. And I love to eat.Things like broccoli and pizza.
6: Was the water cold?
5: Yeah. No.
6: No? Sorry, I'll be fine, okay?
4: You fell off.
7: Yeah.
8: Are you cold?
9: Yeah.
1: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยไปคุยมาหนุ่มมาเซอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่นี่มีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
10: Yeah we can rent them they were just outside the entrance of the park when we were walking up here my feet were really hot but now that they're in the water they're pretty cool they're not uncomfortable at all so I think they're pretty nice $25 for rent them isis the whole day I think as long as you want
4: good?
10: Yeah I think they're pretty decent I mean they're not totally waterproof but they're better than just wearing your tennis shoes and
11: hard shoes you got to protect your toes because if you have like flip-flops or something on you kick those rocks you could break your toes so they need some feet protection and usually if you don't have them yourself you can go into Springdale to an outfitter and they'll rent them to you.
0: หายไปแล้วทำไมแท็กกิ้งหายตะกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนน้อยคนนี้วางไมค์แท็กกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปอีกทีอ้าวไมค์แท็กกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไม้ที่เราหยิบมาก็เป็นไม้ธรรมชาติยังไงเราก็ต้องคืนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินมือเปล่าไปละกันจนมาถึงช่วงตรงเนี้ยซึ่งลักษณะมันจะเป็นแก่งๆอ่ะคล้ายกับน้ำตกอ่ะแพทเห็นความแตกต่างระหว่างการเดินด้วยไม้ trekking กับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอ่ะเพราะว่าไม้อ่ะมันจะช่วยทรงตัว
11: One thing you have to remember is you're in the water you're on uneven rock so it's really hard to keep your balance I myself use one stick some people use two but it's good to have at least one stick because to keep your balance
0: โดยเฉพาะตรงเนี้ยมันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ำที่พัดด้วยมันทำให้เดินยากขึ้นเป็น2เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิซิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพทก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบดึบดึบดึบไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไม้เทรคกิ้งกันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพทเนี่ยแหละก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมากก็ช้าหน่อยแล้วกันช้าแต่ปลอดภัย

0: เดินมาตั้งแต่ระดับน้ำเท่าตะตุ่มไปจนถึงระดับนี้อันนี้แพทว่าระดับกลางนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วว่าโอ๊ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะก็ไม่น่าจะไหวอ่ะท้อเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตากล้องเป็นตะคิวไว้เรียบร้อยนะคะ1รอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาพี่คิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให้
1: All the way 4 miles, and then you're going to turn around and you come back the same way. Round trip would be 10 miles. Very long, very strenuous hike. Most people will go about halfway.
2: เราคิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
0: ปักสันอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5 โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำให้มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไมค์เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปแล้วเฮ้ยเหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่นๆวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขน

0: าวแล้วแบบรู้สึกงุนหงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพ็กก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินและยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทรลจริงๆนะสำหรับเทรลนี้เนี่ยเป็นเทรลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรลละกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโรแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำสะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะเทรลนี้มันเดย์แล้วก็ เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
1: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะ
1: นี่แหละวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของจริง

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e

0: climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain T E R R A I N terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: ไป
1: เก้าขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแชมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารลดกระจุกด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแล้วก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบอยากต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆอะไ
0: รประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะนี่ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้านซีโร่โมนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรที่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: คร
0: ับ ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: คร
0: ับ
5: นี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้อง
0: อ
5: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะ
6: ร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
8: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
9: ่สวัสดีครับพัดครับ
8: คุณพัดใช่ไหมครับ
9: ครับผม
8: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: แล้วฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
10: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
10: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
10: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
11: เป็นกระดาษโพสเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
11: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โพสเกตเนี่ย
0: มัน
11: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
10: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
10: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
10: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
10: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
10: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
10: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
11: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
10: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
10: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
10: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
10: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์ออกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าว

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ

ศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R E soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O N G L O M E R A T E conglomerateแปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape s h a p e shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งดี
1: ไปแล้วนี่ไง
2: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
3: ใช่
2: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
4: มาสิว่ามือนะครับผมครับ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
2: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
5: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
2: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
5: า
2: ะ
5: ครับไม่ซับซ้อนมาก
2: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
5: ไม่ซับซ้อนมาก
2: ไม่ซับซ้อนมาก
5: สบายครับ
2: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
3: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
5: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
2: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
5: ่
2: ะ
5: ใช่ใช้
2: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
5: ครับ
2: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
5: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
2: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
3: ะ
2: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
5: ่เลื่อยองศาครับ
2: เลื่อยองศา
5: สะดวกหน่อย
2: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
5: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
2: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
5: ใช่
2: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
3: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
5: ใช่
2: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
5: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
2: โอเค
5: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
2: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
5: ดีกว่า
2: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
5: ใช่ๆ
2: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี
5: ้อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
2: ับ มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช
5: ่
2: ไหมผมว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
5: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
2: พอดีคำนวณไม่เกือบพอดีอ่ะ
3: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
5: ้3เส้น
2: ประมาณ3เส้น
5: 3เส้นครับ

0: เมตร7เมตร7เมตร5
1: ถูกต้อง
0: 40 40
1: 2ตัวครับ
0: โอเคว
1: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
1: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
1: ได้
0: บาลาน
1: ซ์ไหนก็ได
0: ้โอ้ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเรื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
1: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สออยู่ฝั่งไหน
1: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
1: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟเซฟ
1: กลางไม่อันตรายแต่ผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
1: ไม่ไหวเลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
3: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งไปไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็บันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ต
1: ัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา

0: 1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
1: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
0: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
1: งงไหมฮะ
0: งงไหมครับ
2: สุดยอด
0: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่เอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อเดียวกันที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: อันนี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงฮะพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วมีคนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไงเราจะเจาะสองรูเพราะเราจะล็อกแบบนี
1: ้
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนนี
1: ่ซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช
0: ่
1: เดี๋ยวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกนะไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผม
2: อันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครอยากให้กว้างมากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่ใช่
1: เบสิก
0: เ
1: บสิก
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคเ
2: พีย
0: คร
2: ับ มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตรงลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
2: อันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
1: ปุ๊บเอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
4: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์คแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ําหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายช่างนี่คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี

ถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
1: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: จะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแหมพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมเลยครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารังชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมือนเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมือนเป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคเหมือนจะบอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
3: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
3: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังค่ะเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วเวอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้อ่ะเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองโอนหมายก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์

0: ก็เป็นครูที่สอนไปปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
1: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
0: ใช่
1: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
0: ใช่
1: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
0: ถูกต้อง
1: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
1: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
0: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
1: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอนๆตอนๆ
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร์ส
0: พอไปฝึกต่ออีก2อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
1: ูเขาก็ไปทำแล้ว
0: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอเขาไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
1: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
0: ใช่
1: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
0: ใช่
1: ทีนี้ฝึกยังไง
0: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
1: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
0: ก็คืออันนั้นก็คือบางเงินก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
1: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8โมงถึงอะไรนะ
0: 8โมงถึง5โมงเย็น
1: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
0: 2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์
1: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
0: ใช
1: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
0: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บก็มีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครๆปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครๆขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก
1: ้
0: มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
1: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
0: ย่อยให
1: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนึงนี่ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
0: ถูก
1: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยนะทางกลุ่มเรา
0: ใช่ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
0: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของไหมเนี่ยของตัวไหมเองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเหมือนเป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาไปเรียนปลูกเมลอน
1: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชื่อเกือบเดือน
0: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
1: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
0: ใช่
1: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วว่านี้มาแล้วมันเขิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
0: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
1: ่เงี้ย
0: ใช่
1: เ
0: ก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
1: เป็นช่วงน้ำท่วม
0: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งค่ะแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
1: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
0: ใช่
1: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
0: ใช
1: ่แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
0: ลูกค้าเรา
1: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
0: ใช่
1: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
0: ใช
1: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
0: ใช่ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
0: ่ถูกค่ะ
1: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม

0: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
1: ต้องรู้ก่อนว่าใ
0: ช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
1: นี่
0: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำไมคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
1: ้
0: หมายก็รับมาเลย30ลูก
1: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อนแล้ว
0: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
2: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
0: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
1: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
0: ถูก
1: ห
0: มายก็รับมาเลยรอบแรกแบบไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
0: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
1: เฮ้ยยักขนลุก
0: ยอดมากสปิริตอีป้า
1: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
0: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์ม
1: จาก
0: ไพบูลย์การเกษตร
1: อันนี้อย่างแรก
0: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละตัวเองพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยเขาหวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
1: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแบบนี
0: ้
1: แต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
0: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายชแนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
1: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
0: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
1: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได้
0: แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
1: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
0: ใช
1: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยๆแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำไรได้สร้างพีระมิด
3: ถือว่าคุณไหมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพ่อฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
2: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2ละ
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: แล้วนี่เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วก็ไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอแล้วใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมช
1: า
2: ติ
1: เอาทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม้จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อ๋อเหรอ
3: ลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นึกเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: ค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกแบบนี้
3: ใช่แล
1: ้
3: ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค่ะ
1: อ๋ออัน
3: จะอย่าให้ลึกนะคะ
1: อย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมันให้มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้ลองอีกที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทงราก
2: นะตอนนี้ของเรา
1: แช่ไว้แล้วมันไม่อย่างงี้ถือว่ารากน้อยอย่างงี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
1: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นมั้ย
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไห
2: ม
1: ม
2: ี
1: ไม่แทงเลย
2: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: บ้างไง
3: มีค่ะ
1: มีใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันธุ์เม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
4: จริงๆเมลอนไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับดังนั้นสภาพเมลอนบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมลอนใหม่ๆนำมาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้นะครับงั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆนะจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับดังนั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าพีซมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุปู
3: วัสดุปู
5: พีซมอสอะไรนะ
2: พ
5: ีซ
2: มอส
5: พีซมอสอ่ะ
3: ใช่
5: ละ
1: เป็นมันทำมาจากอะไรจ้าหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
2: เลยจริงๆพีซมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต่
1: อ
2: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
1: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
2: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้าแตก
1: แล้วเขาอร่อยกว่าคนอื่นไหม
2: ภูไทยเหรอ

0: อุทัยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
0: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือหมายมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่าม
1: ูลสัตว์ใส่เข้าไป
0: ใช่
1: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
0: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
0: ใช่
1: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
0: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
0: โอ้โหนี่กว่าลูกค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
0: ถูกต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานีดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
0: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
0: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่าจะมีโพแทสเซียมเยอะ
2: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกแล้วใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
0: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
0: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
0: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
0: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเราอย่างไรบ้าง
0: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
0: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงนึงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
0: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์ก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
0: โรคค่ะเป็นโรค
1: โรคชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
0: จริงๆมันชื่อ
1: พี่เปิ้ลอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
1: ่ค่ะอ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเค้ามีค่าวัดความหวานมั้ย
0: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
0: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะเรามันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
0: ก็ที่นี่แหละค่ะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อนแล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บีทค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
0: บริก
1: กี่บริก
0: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
0: ก็ถ้าไหนอยู่ไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าไหนไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
0: ใช่
1: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
0: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
0: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยค่ะ

0: ไงต่อ
1: เข้าโรงค่ะ
0: เชลจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะอียิปต์ไหม
1: ไม่ไป
0: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
2: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดี

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วแหละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
3: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่ว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: ร
2: ื้อ
3: แปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่แม่บอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลือทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องลดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ากันจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของไหนที่นี่เราสูงเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาไว้อย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
2: ทำเป็นแบบลัดเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
3: ้ก็ต้องไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คงคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
3: จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8

0: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
1: ก็แค่42
0: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรียนตอนนี้เองมีกี่โรงเรียน
1: ตอนนี้16ค่ะ
0: 16ไซส์เหมือนกันไหม
1: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
0: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
1: ใช
0: ่เฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
1: 10
0: 10โรงเรือนก่อนเลย
1: ใช่
0: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
1: ้แย่บไม่หลอกขออนุมัติ
0: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
1: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
0: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
1: ใช
0: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
1: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
0: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
1: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
0: เมลอนนะ
1: แบบอุณหภูมิ 30-40
0: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
1: ใช
0: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
1: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
0: รสชาติก็คุมได้ง่าย
1: ใช่
0: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
1: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
2: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีที่สุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
1: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปเท่านั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
0: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
1: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
1: น่าห่วงสุดคือไวรัส
0: ไวรัส
1: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
0: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
1: ถูก
0: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
1: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
0: แมลงเขาก็จะพาไป
1: ใช่
0: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลี้ยที่บอกอ๋อก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็วว ิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
1: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
0: เผาเลย
1: ใช่ต้องเผาด้วย
0: เชื้อรา
1: เชื้อราก็มีสองแบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
0: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณหนึ่ง อยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
1: สิ่งแรกที่เหมยบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อนบิสเนสแผนค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไง จ๊งเจ๊งตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร
0: ่จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
1: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
0: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
1: ่ใช
0: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
1: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
0: นี
1: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหายค่ะ
3: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดเมล่อนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมล่อนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะ
2: ฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
3: ใช
2: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ย
1: เด
2: ี๋
1: ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
3: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็คเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี้
1: แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
3: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่า
1: อนอกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
3: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
3: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
3: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
3: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
3: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: ม
3: ัน
1: ก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
3: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
3: อ
1: ้
3: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
3: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
3: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
3: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
3: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
3: ใช่หืม
1: ถ
3: ูกไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: อื้อ

0: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นหกเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
1: ใช่
0: ต่อยอดเป็นหลายอย่าง
2: อันนั้น
1: อันนี้ส้มตำ
0: ส้มตำเมลอน
1: ใช
0: ่ขอยังไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวเดี๋ยวพลาดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปเป็นอย่างอื่นไหม
1: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือทิศทางพอฟาร์มเนี่ยเราที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
0: ้
1: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
0: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
1: ใช
0: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
1: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
0: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
1: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
0: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเนี่ยเขารู้จักมาทางไหน
1: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของใหม่โชคดีเนาะว่าตัวใหม่เองเนี่ยใหม่อินคลูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร
0: ์
1: ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามบูธต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิลไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด
0: ์
1: ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
0: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
1: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
0: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางความสำเร็จของ
1: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
0: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
1: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
0: อีกลายนึง
1: ก็คือลายบิสเนสเลยค่ะลายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได้อะ
0: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำแคมแน
1: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถ
0: ึ
1: งจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงจริง
0: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อีกตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อีกนะนะพวกสร้างปริมิตอยากกินของอร่อยอร่อยหวานหวานแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อ
2: นี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะ

ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชวังไทยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ะคะครู
1: ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5
0: เฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวบ้าปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะพัสสาทองพิมพ์ค่ะก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงทำนาเป็นชาวนาเต็มตัวจากเดิมเป็นแค่ลูกสาวชาวนาค่ะพ่อแม่เราก็เหมือนชาวนาทั่วไปในประเทศไทยนะคะที่ก็ทำนาแบบใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยแต่ว่าในระหว่างที่เราเกิดขึ้นเติบโตจากมาแล้วก็กลับมามองอีกทีมันมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของความเป็นชาวนาอยู่เราก็อยากจะเป็นคนที่กลับมาเปลี่ยนแปลงมันในอนาคตนะคะก็เลยลงมือทำเล็กๆเป็นแปลงน้อยๆในบ้านของตัวเองเป็นนาอินทรีย์แล้วเราก็ปลูกพืชผลบนคะน้านิดๆหน่อยๆแล้วเราก็แปรรูปนำผลิตภัณฑ์มาขายกับผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาดเครือข่ายค่ะในทุกเสาร์อาทิตย์จริงๆเห็นข่าวรับสมัครจาก Facebook เนี่ยค่ะเขาแชร์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังเลยโอเคก็ลองสมัครไปดูได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทำเกษตรอยู่แล้วเนาะก็เป็นชาวนาชาวสวนแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักมากมายพอที่จะขายเป็นหลักอะค่ะปลูกแค่พอกินนิดๆหน่อยๆหัวไร่ปลายนาก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีถ้าเราได้ไปแล้วได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นกลับมาใช้บางส่วนกับพื้นที่บ้านเรา

0: บ้านหนองจิกสีอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราเดินทางไปในครั้งนี้แม้ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนชาวบ้านมีอาชีพหลักจากการทำไร่ทำนาแต่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ผลิตผักที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดรายใหญ่ของประเทศจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยที่รวบรวมผลผลิตได้ถึงวันละไม่ต่ำกว่า10ตัน
1: คือรู้ว่าที่ชุมชนเนี่ยเด่นในเรื่องของการปลูกผักนู่นนี่ส่งขายเป็นแหล่งใหญ่อยากรู้ก่อนหน้านี้ทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าครับ
2: แต่ก่อนนี้ชาวบ้านก็มีอาชีพทำนาแล้วก็ทำไร่พืชเชิงเดี่ยวของเราเนี่ยมันจะมีรายได้คือเป็นระยะเวลาเป็นปีคราวนี้เราก็ประสบปัญหาบางทีฝนแรงบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเรามีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารายได้หลักจากอาชีพหลักของเขาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันเพราะนั้นถ้าเกิดหันมาปลูกผักแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ทุกวันได้นะครับก่อนที่เราจะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายเองเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาปัญหาแรกเลยที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อเราเนี่ยหนึ่งคือเรื่องราคาปัญหาที่สองคือมาไม่ต่อเนื่องบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาเพราะนั้นผลผลิตเราออกทุกวันมันก็จะเกิดการเสียหายเราก็เลยมองไปที่ตัวบุคคลในชุมชนของเราซึ่งมีศักยภาพสามารถที่จะขนผลผลิตของเราออกไปได้แล้วก็มีองค์ความรู้เรื่องตลาดนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มต้นให้คนในชุมชนสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายกลุ่มก็จะต้องมีกฎกติกาเนาะว่าเราจะปลูกอะไรกันบ้างมาวางแผน

0: แผนแล้วก็ถ้าปลูกแล้วมีผลผลิตเนี่ยเราจะหาตลาดแบบไหนอะไรต่างๆถ้าบทระเบียบเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได
1: ้ก่อนเราแค่ปลูกเล็กๆน้อยๆเพื่อกินใช่ไหมแต่นี่เรามาปลูกขายเขาแล้วเออมันได้ตังค์ดีพริกรวมแล้วก็ประมาณ 6-7,000 ต้นอาทิตย์นึงเก็บทีเนี่ยเราได้ถึง 10,000-20,000 ก็มันสบายดีมันไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายเราต้องรู้ว่าจะใช้ยาตัวไหนที่ว่าจะเอาไปบริโภคเป็นอันตรายเราจะไม่เอาเลย
0: หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆเราก็ไม่เคยได้คาดฝันว่าเราจะมีสูตรเรียนรู้แต่เราทำกิจกรรมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆเริ่มเล็งเห็นว่าเออหมู่บ้านเนี่ยชุมชนเขาเข้มแข็งนะกลุ่มเขาเข้มแข็งนะสามารถที่จะรวบรวมองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็คนภายนอกเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับ
2: ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองจิกสีแม้จะตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆที่กำลังค่อยๆเติบโตแต่ก็เป็นสถานที่ที่คนภายนอกแวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมกลุ่มปลูกผักถึงปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ถึง 4,000 คน
3: ครับเดี๋ยวก็จะพาคุณหนึ่งไปดูที่เพาะต้นกล้าของที่บ้าน
2: เมื่อเกิดการรวมกลุ่มปลูกผักในชุมชนหน้าที่ของสมาชิกที่จะทำให้กลุ่มแข็งแรงคือจะต้องเชี่ยวชาญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือการเพาะต้นกล้าซึ่งมีฐานเรียนรู้และจำหน่ายต้นกล้าผักอยู่กลางหมู่บ้าน
4: โอ้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
5: เพาะมะเขือค่ะ
4: จะต้องใช้เป็นถาดเพาะอย่างนี้ด้วยเหรอคะปลูกลงดินเลยไม่ได้คะพี่
5: ถ้าเราปลูกกินเองก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราคือเราเพาะจำหน่ายเราก็ต้องเพาะอย่างเงี้ยมันง่ายกว่า
6: เคลื่อนย้ายง่ายไปก็ยกแข็งได้เลย
4: แบบถ้าแบบหนึ่งปลูกลงในดินหนึ่งจะย้ายจากตรงเนี้ยไปไว้ตรงนู้นหนึ่งต้องถอนขึ้นมาแล้วดินมันจะหลุดออกจากรากมันจะทำให้เหี่ยวและตายง่ายมันก็เลยทำให้ในยุคนี้ที่เราต้องปลูกผักเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เลยเป็นตัวจำเป็นเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ดินให้ลองหยอดดูเน
4: า
5: ะ
4: จะดีเหรอคะ
3: ลองไหมเอาอะไร
4: ตายแล้วจะทำได้ไหมอันนี้1ฐานนี่กี่หลุมนะคะ
5: มี104หลุม
4: 104หลุม
5: ใช่ค่ะ
4: งั้นหนึ่งหยอดก่อนแล้วค่อยกด

0: ก็ก่อนที่จะเพาะกล้าเราไปซื้อกล้าข้างนอกมาไปซื้อมาบางทีไปจังของปลอมบ้างอะไรบ้างเงี้ยมาปลูกแล้วมันลูกไม่สวยไม่อะไรเงี้ยพอนี้อย่างเราทำเองปลูกเองแล้วเรามาเพาะขายเองพอดีเวลาลูกค้ามาปุ๊บเราก็อธิบายลูกค้าว่าเออพันนี้เราเคยทำนะมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราทำได้สมาชิกในกลุ่มเขาก็แถวเนี้ยเขาก็จะมาเอาต้นกล้าที่นี่แหละไปปลูกแล้วก็ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านที่เขามารับสนใจลูกค้าลูกกาต้นเนี้ยต้นเนี้ย
1: ถ้าเทียบกับตัวเองขั้นตอนนี้จะไม่ค่อยได้ทำแต่เคยหยอดเม็ดข้าวเพื่อทำเป็นกล้าจริงๆพอมาทำแล้วรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอาจจะลองกลับไปทำดูเพราะว่าอย่างพี่ประกายบอกว่าเออมันจะมีข้อดีกว่าในเรื่องของการขนย้ายการดูแลอนุบาลที่จะทำให้มีโอกาสรอดได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อพี่เขาบอกว่าดีแล้วพี่ก็ทำมาแล้วไอ้ที่เราไม่ทำน่ะคือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราจะอาจจะยังไม่สะดวก ก็เดี๋ยวเราจะลองกลับไปลองทำดูอะไรเงี้ยค่ะเผื่อจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วก็เผื่ออาจจะมีรายการขายต้นกล้าขึ้นอีกทางนึงก็ได้เงี้ยตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
2: ขายได
1: ้โอ๊ยมันดูน่ารักมาก

การจัดการแปลงผลผลิตของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านหนองจิกสีสมาชิกบริหารจัดการแปลงปลูกกันเองตามความถนัดของแต่ละคน

0: ตอนนี้กลุ่มของเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ40กว่ารายผักที่เราทำก็คือเป็นผักเป็นผลอย่างพวกพริกมะเขือเปาะมะเขือยาวตัวฝักยาวคือตามอัธยาศัยในการปลูกเราคุยกันเนี่ยก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปมีแรงปลูกเท่าไหร่ปลูกไปยังไงก็ได้ราคา
1: ขายได
2: ้ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมันเพราะแบบโอ้ยมันดูน่ารักมากเห็นมะละใกล้ๆเรารู้สึกว่ามะละเป็นผักที่น่ารักเลยอ่ะมันมีพื้นผิวที่สวยงามมันมีรูปร่างที่โดดเด่น
3: กำเต็มไงเต็มมือต้องเต็มมือ
2: ดูใช้ได้ดูที่ขนาด
3: ดูที่ขนาด
2: จะต้อง
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เกือบเต็มกำมือ
3: เนี่ยอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าพี่
3: เนี่ยอย่างงี้ใช้ได้
2: พี่ทำจนชินแล้วก็จะมองด้วยตาปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยขนาดมันใช้ได้
1: น่าจะลูกกว่า
3: เม็ดถึงประมาณ7ขีด6ขีด
2: ลูกนี้มันยาวกว่าลูกนี้เน
3: า
2: ะ
3: ยาว
1: เพราะลูกข้างมันจะยาว
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเป็นเทคนิคการเลือกละที่ได้มาตรฐานพร้อมที่จะเก็บอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูที่ขนาดของเขาพี่เขาจะวัดใช้ข้อมือของตัวเองอะค่ะแบบวัดดูว่าเส้นรอบวงของมะละค่ะว่าอย่างนี้ใช้ได้แล้วถึงขนาดที่บางอันเนี่ยเรามองว่าใช้ได้แล้วแต่สำหรับพี่เขาอีก2วันหรืออะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ยังไม่ได้ละ
1: ขนาดนี้ยังไม่เอาอะ
2: เราเก็บหมดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เกิน
3: ถ้าอย่างนั้นมันเล็กจัดน้องช่วย
1: มันขาดเยอะ
2: โอ้ต่างกันเป็นแบบเป็นนิ้วเลยนะน้อง

0: แตกอันนี้ก็อายุของต้นมันประมาณ 7-8 เดือนมันก็จะดูไม่สวยแล้ว
1: ค่ะ
0: ขณะที่ตัวนี้เขากำลังรอที่จะรื้อแปลงเขาก็ปลูกมะละตรงนู้นสำรองไว้พอบดรุ่นนี้เขาก็จะได้รายได้จากตรงนู้นเสริมมาต่อก็คือมีรายได้ตลอด
1: แปลงของพี่จำเนียนเนี่ยคือมันอายุเยอะแล้วช่วงท้ายของเขาแล้วประมาณเดือนที่7แล้วก็คือใกล้เวลาที่จะต้องลบ
2: ตัดทิ้งแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะนั้นมันก็เลยจะไม่สวยเท่ามะเขือสาวซึ่งจะทำให้ราคาต่างกันด้วยถูกไหมคะ
2: อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้
3: นี่ก็ใช้ไม่ได้
2: ยังโตไม่เต็มที่แต่ใช้ไม่ได้
1: แ
2: ล้ว
1: แต่มันงอ
2: ใช่แล้วตัดทิ้งไม่ให้แย่งอาหาร
1: สำหรับลูกที่เขา
2: ให้ลูกอื่นตัวลูกสมบูรณ
1: ์เพราะนั้นก็ตายซะทิ้งไปใช้ไม่ได้หมดเลยนะคะตัดทิ้ง

0: นุกมากค่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้อยู่ท่ามกลางมะเขือยาวเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะได้เรียนรู้ในจุดที่น่าสนใจในเรื่องของมาตรฐานแน่นอนเขาจะดูในเรื่องของขนาดความยาวของมันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนอกจากรูปร่างมันจะผิดเพี้ยนไปก็คือจะงอโค้งหรือมีสีผิวที่ไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคัดออกแบบนี้ค่ะมะเขือที่ถูกคัดทิ้งถือว่าเป็นจำนวนมากที่มันวางอยู่ที่แปลงอีกหนึ่งมองว่ามันน่าจะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างน้อยมันกินได้ถ้าเราเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วมันอาจจะอร่อยมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีเลยค่ะ
1: ผักที่เก็บได้จะถูกนำมาทำความสะอาดเบื้องต้นทำการคัดแยกขนาดก่อนนำไปส่งที่จุดรับซื้อของหมู่บ้าน

0: ลงผักถือเป็นจุดศูนย์กลางที่สมาชิกนำพืชผักผลผลิตต่างๆมาส่งไม่ใช่แค่รับซื้อผลผลิตจากคนในชุมชนเท่านั้นยังรวบรวมผลผลิตและช่วยเหลือด้านการจำหน่ายไปยังตลาดให้แก่สมาชิกในชุมชนใกล้เคียงด้วย
1: นี่ก็มองถึงว่าการทำผักเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างคนเอาไปขายก็อุ่นใจมันก็

0: เคยมีปัญหาถั่วฝักยาวช่วงนั้นมันขึ้นถึงโลละตก30บาททีนี้สมาชิกบางคนก็หัวเสียก็เหมือนมัดนึงเขา5โลมั้ยเขาช่างแค่4โลครึ่งที่คนรับซื้อที่หมู่บ้านเราเนี่ยคนที่โยนผักทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ำหนักมันขาดไปเขาก็จะเอามาสอบคือมันผิดปกติถ้าสอบปุ๊บเขาก็จะโดนตำหนิแล้วก็เผลอๆก็ไม่ซื้อสินค้าเจ้านะ
1: วันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือยาวอะค่ะ
2: จะอร่อยไหม
1: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้อ่าลุยเลย

0: หลังจากที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราได้เห็นขั้นตอนต่างๆในแปลงผักกันไปแล้วทำให้เธอมีไอเดียที่จะมาแบ่งปันเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักที่ตกเกรดที่ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
1: นี่ใช่ไหมอ๋อมีหนอนมาชอนชัยนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือยาวอะค่ะไอเดียความคิดตรงนี้ก็เกิดจากพี่ๆในแปลงเนี้ยคือจะคัดเลือกเฉพาะที่มันสวยๆออกไปก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้ลูกที่มันไม่สวยเราเอามาสร้างคุณค่าอีกได้ไหมล่ะค่ะก็เลยจะเอาตรงนั้นมาไม่ธรรมดาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเห็นอะไรเหลือๆแล้วเนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยทิ้งหนึ่งจะต้องลองทำลองสร้างมูลค่าก็เลยอยากจะชวนที่จะเอามันแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำพริกชื่อเมนูของมันอ่ะก็คือน้ำพริกมะเขือยาว
2: จะอร
1: ่
2: อยไหม
1: จะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้บอกตรงน้ำพริกมะเขือยาวก็ไม่เคยทำกินอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ๆมาช่วยหนึ่งทำกันเนาะ

0: ก็ปกติมะเขือยาวที่เขามาทำนั้นเราจะตัดทิ้งเพราะราคาถูกไม่เคยทำเคยเอามาแต่ต้มจิ้มน้ำพริกพอรู้ว่าเขาจะมาทำก็อยากรู้อยากเห็นก็ตามมาอยากเผื่อจะได้สูตรของเขาไปทำมั่ง
1: ทีนี้เดี๋ยวเราเอาที่ปิ้งแล้วมา
2: เตรียมที่จะตำกันเราย่างแล้วมันก็จะดำเนาะเราก็จะตัดส่วนที่มันไม่สวยงามทิ้งไปกันเถอะจริงๆไม่ต้องหั่นก็ได้แต่หั่นมันก็เหมือนกับว่าตำละเอียดง่ายขึ้นวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะลงครกเลยอ้าวกะเอาบ้านบ้าน
1: ต่อไปเราจะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือมะเขือยาวจึง
3: ให้ลินทำไปนั้นยำมะเขือ
1: มันมีแบบเป๊ะๆแหละสัดส่วนแต่นี่เราแบบบ้านๆเนาะก็กะจะเอาอะไรนี้เราจะทำแบบขายจริงจังเราคงจะต้องหาสูตรที่มันพอดีว่าแค่ไหนถึงจะอร่อยเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมอะไรเงี้ยค่ะ
2: พี่ชุมชนบ้านหนองจิกศรีก็มาช่วยกันปิ้งมะเขือยาวหั่นปรุงรสนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความเหมาะสมของรสน้ำพริกด้วยกันนะคะว่ายังไงมันถึงจะเป็นรสกลางที่ถือว่าอร่อยร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราจะมาชิมร่วมกัน
2: มาแจกอาวุธ
1: ลุยเลย
2: หื้อตั้งยังไม่เข้าปากเลยนะ
4: ยกปุ้ยเลย
2: น้ำพริกมะเขือยาวพอมาทำออกมารสชาติโดยส่วนตัวคิดว่ามันมีเนื้อของมะเขือเยอะค่ะเสียงจากพี่ๆเขาก็บอกว่าอร่อยนะแต่อาจจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นเน
1: า
2: ะมะเขือของเขาหรือเปล่า
1: ได้น้อยลง
0: เรามาชิมแล้วเขาว่าได้อร่อยดีน่าจะขายได้นะก็มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็ง่ายๆอ่ะรสชาติอันนี้ก็อยู่กับเราปรุงเองจะเอารสอะไรก็ได้อะเพราะว่าเราชอบไงเราก็ปรุงไปงั้นถ้าเราขายแล้วก็ทำไปก่อนลูกค้าติชอบไงแล้วก็ปรุงไปตามที่เขาชอบ
5: จริงๆบ้านเราเนี่ยก็ไปจัดบูธบ่อยเราก็จะมีกิจกรรมพวกผักสดอะไรต่างๆเนี่ยไปถ้าเกิดเรามีการแปรรูปพืชผักของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกแล้วก็ให้มันหลากหลายรสนะครับมีหลายชนิดผมว่าตรงนี้

0: สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได
1: ้สิ่งสำคัญที่ทำให้การรวมกลุ่มผู้ปลูกผักในชุมชนบ้านหนองจิกสีเกิดความแข็งแรงล้วนมาจากความแน่วแน่ของสมาชิกที่มีหัวใจเดียวกันในการผลิตผักเพื่อส่งออกสู่ตลาดโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก
2: ที่ผมดูแล้วก็คิดไปข้างหน้าเราเป็นจุดศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเนาะคนมาดูงานเราขายในชุมชนของเราเอาคนที่มาดูงานและอีกอย่างนึงตอนนี้หมู่บ้านเรากำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี่คือเป็นโอท็อปนักวิถีถ้าเกิดเราทำสำเร็จมีจุดถ่ายรูปมีพิพิธภัณฑ์สวยๆเนี่ยอาจจะมีคนนักท่องเที่ยวเนาะที่เขาชอบเที่ยวชนบทนั่นแหละก็จะเข้ามาเราก็จะขายพวกนี้ได
1: ้การที่ทุกคนในชุมชนบ้านหนองจิกสีไม่หยุดที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวิถีการทำเกษตรของตนเองทำให้วิถีชีวิตการทำเกษตรของคนในหมู่บ้านยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งซึ่งนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งจากพลังของชาวบ้าน
3: การได้เห็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของผักอะค่ะซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเนาะมันก็จะเห็นแต่ในแง่ที่มันวางขายอยู่ที่ตลาดปลายทางแล้วได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกในพื้นที่ที่ขนาดไม่ใหญ่เท่านี้ดูบ้างด้วยฐานของเราที่เราทำในแบบพึ่งพาตนเองของที่บ้านเราเนาะพอมาเห็นชุมชนแล้วหนึ่งก็มองว่าโอเคถึงเขาจะทำด้วยระบบใหญ่แต่หนึ่งมองว่าบางส่วนก็น่าจะยังลดรายจ่ายได้อีกแล้วก็ในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาจจะต้องสร้างการจัดการสร้างกลุ่มคนหรือผู้ดูแลมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการแปรรูปพืชผักที่มันตกเกรดนี่ก็เจาะแล้วนะเจาะลงไปหย่อนลงไปตรงกลางเอาดินกลบกดนิดหน่อยเอาไวๆนะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับบัตรทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
4: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
6: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
4: โอ้
6: แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
4: คือตักขึ้นมาได้
6: ใช่ค่ะ
4: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
6: ไม่ต้องค่ะ
4: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
7: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
8: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
8: กินเลยค่ะ
1: จานนี้ดีกว่า
0: เนี่ยโบราณเขาว่าถ้าชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
8: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
0: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
8: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะ
7: ผักก่อนเลยค่ะ
8: อ
7: ัน
8: นี้นี่เป็นม่วงกินน้ำม่วง
0: เป็นไงอร่อยป่ะ
8: จะลองแล้วนะ
9: กรอบๆ
0: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรูถ้าเห็นนี่ไงมันจะหวานเหนียวแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
0: ไม่เป็น
8: ก็ถ้ามันเป็นรูปร่างอย่าง
0: เงี้ยอร่อยป่ะ
7: กรุบๆอย่างที่แม่เปย์บอกนะ
1: ลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
0: นี่เท่านั้นนะจริงนี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแขบิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
7: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะสงสัยกินอย่างเดียวเลย
0: สงสัยจะอร่อยนะ
6: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
1: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะ
2: ได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
1: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเรา3คนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป่าทําขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทําขนมก่อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็นก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: มันเป็นขนมพื้นบ้านคนที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
8: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
1: ขอ
8: ได
1: ้หิ
8: ว
0: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
1: ได้ค่ะ
2: กำลังอร่อยเลยนะ
1: หรือยังคะ
8: ค่ะ
1: อิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
1: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
0: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
1: ขนมตะอุ้ยทำได้
0: ขนมตะอุ้ยใช่
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
0: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวขาว
0: แป้งข้าวเหนียวดำ
1: แป้งข้าวเหนียวดำ
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
1: น้ำตาลทรายขาว
0: มีเกลือมีแล้วก็งา
1: เกลือแล้วก็งาม
0: ะพร้าว
1: มะ
0: พร้าวเดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
1: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
0: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
1: ค่ะ
0: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวว่าสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำ
2: เป็นข้าวเหนียวขาว
0: ก็คือ
2: จะเป
0: ็
2: นส
0: ี
2: ขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำแต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
0: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
2: ตัก
1: ตัก
2: ประมาณ
0: แค่นี้ประมาณอันนี้สี่ช้อนสี่ถ้วยตวง
1: สี่ถ้วยตวงนะคะ
2: ข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
0: ทำสีดำก็ตัก
2: ตักข้าวเหนียวดำ
0: ใช่สองช้อนเท่ากับสองถ้วยตวง
2: สองถ้วยตวงนะคะแล้วก็
0: ตักพลังกำลังดีกำลังดีนะมันเยอะไป
1: เยอะ
0: ขนาดนั้นแน่อย่าเคาะไอ้นี่นะ
2: 1
0: 1
2: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
1: อ๋อพอแล้ว
2: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่มั้ยคะ
0: ใช
1: ่โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่มั้ยคะ
0: อันนี้ใส่น้ำ
2: ใส่น้ำ
1: ให้เลย
0: อันนี้ก็อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดู
2: แล้วก็นวดเลยค่ะ
1: จะช่วยกันนวดมั้ย
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
1: เลยนวดเลยนวดเลย
0: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
2: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิดท
0: ี
2: ละน
0: ิ
2: ดเพื่อให้แป้งมันจับตัวกัน
0: เป็นก้อนถ้ามันนานเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
2: ้แต่ใส่เยอะก็จะ
0: ทยอยใส่ใช
2: ่นี่อย่างนี้
0: ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละเอาวาง
1: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: นะในป้าดูว่าเป็นก้อน
1: เป็นก้อนแล้ว
0: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึง
2: อ่า
0: หนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
2: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
0: เอาสั่นมืออย่างเงี้ยนวด
1: จับให
0: ้แล้วป้าลองดู
2: เดี๋ยว
0: เฟซช่วยนวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
1: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
0: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
2: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
5: สุดยอด
1: สุดยอดที่สุดอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
0: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
1: แบบนี้ป่ะ
0: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเรนสวยดีเป็นลีลี
1: อันอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะคะ
0: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหนมปั้นสวย
2: เดี๋ยวเฟย์ลองทำดู
0: นะปั้นแบบเนี้ย
2: เป็นยังไงคะ
0: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่นิดนึงนะต้องเอาออกนิดนึงเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
1: เอาปั้นใส่
0: ค่ะปั้นอันแหนมปั้น
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ใส่
2: แล้วอย่างนี
0: ้อันนี้ก็ได้
2: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอันชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เองโอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเราก็มี
0: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
2: อุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด
0: ้
2: วย
0: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละ
2: อย่าบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
0: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยสอยใช้ไม้สอยลงมา
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอัญชันได้ไหมอะคะ
0: ได้จ้ะ
1: อยู่สูงจังอ้าวอุ้ยพอดี
0: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่าเป็นสีใบเตยอ่ะง
1: ั้
0: นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงเนี้ยเด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบ

0: หนูเจน
1: ช่วยกันฉีกหน่อยสิ
0: สามเอออุ้ยฉีกห้าอ่ะไปเลยปะ
1: อ่ะแหนมช่วยพี่ถือหน่อย
2: คุณป้าคะเรามาแล้วค
3: ่
2: ะ
3: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
4: เยอะค
3: ่
4: ะ
3: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: แต่ลำบากไปโดนมดแดงกัด
3: เออสงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
6: มันกันซะเยอะเลยนะคะ
3: อ๋อ
6: ใช่อ
3: ันนี้อ่ะอันนี้เราจะ
0: นี่ดูเขาไปเก็บอันชัน
3: อันนี้อันชันเนี่ยเราจะทำอันชันแล้วก็ต้องเอาน้ำเอาน้ำอุ่นๆนะนะเนี่ยมาก็มาใส่อันนี้ทำสีอันชัน
6: เห็นไหมคะสีออก
7: มันจะเริ่มเป็นสีน้ำเง
3: ินแล้วขยำขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสวยเน
2: ี่ยแตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
7: แตกต่างค่ะตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเน
3: า
7: ะ
6: ใช
7: ่
6: ค
7: ่
6: ะ
3: ใช้เป็นใช้อันนี้กองกันนะ
6: เขาเรียกว่าอะไรนะกระชอน
3: กระชอน
6: กองเพื่อให้เศษ
3: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
6: นี่สีสวยมากเลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวปั้นคันน้ำใบเตยให้นะคะ
6: น้องปั้น
0: ชา
6: อันนี้น้ำ
8: มันอุ่นหรือมันร้อน
6: อุ่นค่ะอุ่นโหวันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
1: เขียว
6: ชอบสีไหนมากที่สุด
7: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้
6: ชอบหมดเลย
3: ชอบทุกสีเลย
9: ค่ะจับจับจับมุมสีมุม
6: กองอยู่ดีๆเศษตกลงไปไหนกันก็คือต้องกองใหม
3: ่น้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูก
2: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
3: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าไปฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
7: ไม่รู้ว่าร
3: ู้เปล่า
2: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
3: ไม่ใช่ เขาจะมีสองผัวเมียคู่นึงตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วก็เมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาเออแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมือมุดาบะตะอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโม่แป้ง
6: โม่แป้ง
3: โม่แป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั่นได้เขาก็ปั่นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นใสพอเขาปั่นใสพอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเอ๊ะขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูกสองลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็ออกเอาออกมารับแขกอะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มยิ้มเขาก็ยิ้มยิ้มแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่าเออรสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
6: ่อร่อยอ
3: ร่อย
6: อร
3: ่
6: อยขึ้นมาเลย
3: รู้ยังรู้ยังอ่ะ
6: รู้แล้ว
2: ค่ะ
6: เร
2: ื่
6: องเล่าเป็นไงสนุกก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตาอุ้ยในปัจจุบัน
3: ขนมตาอุ้ย
7: คุณป้าคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
3: ไหนไหนป้าดูว่าเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
0: ค่อยๆใส่
3: ใส่ไปเลยใส่ไป
6: อุ้ย
3: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
6: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
3: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น

0: ใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
0: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
3: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้ค่ะ
0: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
0: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะใส่ผ
0: ักแล
1: ้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
4: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ชิม
2: ชิมไอ้ช่วยกันชิม
0: พี่
2: เป็นช
0: ิ
2: มด้วย
0: เนี่ยอัน
2: นี้เยอะเลยนะ
0: ชิมนะเยอะไปเลยค่ะ
1: เค็มป่ะ
0: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคุก
3: อันนี้มาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
0: อุ๊ยมันพองตัวมาก
2: อ๋ออันนี้คือต้องคุกไปเลย
1: ใช่คุกเลย
2: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
3: เยอะกินแล้วค่ะ
1: ใช่
3: คุกเลยเห็นนี่อยากกินแล้วค
1: ่
3: ะ
1: คุก2ช่วยกันเนี่ย
5: นี่ต้องคุกอย่างนี้เลยคุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
0: โอ้หุยพอกันไวมาก
2: โอ้อย่างนี้ก็ไออันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณ
3: อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
2: เอาไปคั่วค่ะ
1: แล้วทำยังไงอีก
2: เอามาทำอะไรต่อคะ
3: ไม่รู้
2: ที่คุณพ่อ
1: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
3: เอ๊ะหนูขอทำหนูชอบ
1: น้ำตาลผสม
2: ครบแล้วก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวงนะคะ
1: แล้วก็
3: เอางางาเท่าไหร่คะ
1: งาประมาณ2ช้อน
2: ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะ
1: 2ช้อน
2: โต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นเนี่ยแล้วก็คุกพอละคุก
2: ง
1: าเอาผสมกันคุกให้เข้าก
2: ันคนคุก
0: ร้องเหมือนไก่ไงคะเมื่อกี้
3: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคลุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
1: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
2: อ๋อโรยเลย
3: แล้วเราก็กินได้
1: กินได้เลย
3: รีบทำดิ
2: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
3: ได้เหรอคะ
2: โรยเลย
1: โอ้อีกนิดนึง
2: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
3: จุดไม่น่ากิน
2: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
1: แบบ
2: ว
1: ่า
2: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี่พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
3: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
0: ใส่กะลานี
2: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
0: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
2: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมังก็มี
0: น่ารักดีนะคะ
1: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็จะตักขนมใส่กะลากินกันเลย
2: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
0: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
2: สีฟ้าไม่ใช่สีฟ้า
0: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
1: อร่อย
0: ไหม
3: เยอะ
0: ๆ
3: เยอะต
0: ั
3: ว
0: ไม
2: ่ใช่สองตัวติดมันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะ
1: ถ
2: ือว่ากลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
0: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
1: นี่ป้าแต๋วแนะพูดไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปลื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
2: ค่ะพวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
0: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
3: ไป
0: เฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะ
6: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
0: ได้ค่ะ
7: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแป แป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมือยั่วเยี้ยขึ้นมาเลยล่ะครับ
8: ได้เยอะเลยนะคะเนี่ยได้ไหมคะเยอะมากเลยค่ะตันก็ได้แล้วนี
2: ่ไหนคะ
8: หลังคุณสนุกไหมคะน้องๆ
9: สนุกค่ะ
8: นี่นอกจากสนุกแล้วนะคะยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะคะนี่แถมเย็นนี้เรายังมีกับข้าวเย็นกินกันแน่ๆเลยดูสิเก็บหอยได้เยอะแยะเลยค่ะ
2: เหมียวคะวันนี้พวกเราขอบคุณเหมียวมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาสนุกแถมมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้กินข้าวร่วมกันแล้วอีกอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆเลยนะคะ
8: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
8: มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอนะคะพวกเราอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกด้วยกันเขียนจดหมายมาหาพวกเราเยอะๆนะคะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิญอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเฟย์รับรองว่าได้อะไรนักกว่าความสนุกแน่นอนค่ะ
8: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาขึงเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
0: เป็นไงลูกโอ้โหมามาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว
3: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
3: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
3: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
3: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: หนูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่